0: อาณาบาตูนองแซมลากันก่อนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสปส.สั่งตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลดูแลคนไข้ตามมาตรฐานหรือไม่ความคืบหน้าการตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีหลังปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้คนไข้จนสุดท้ายเสียชีวิตนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้โดยมุ่งตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวมีการดูแลและประเมินเกณฑ์ผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าซึ่งข้อมูลของแพทย์จากกรณีนี้จากการเปิดเผยข้อมูลจากผู้อำนวยการและแพทย์ของโรงพยาบาลซานคามิโลระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ซึ่งแพทย์เจ้าของคนไข้ดังกล่าวอายุกว่า70ปีและเป็นแพทย์อายุรกรรมพาร์ทไทม์ทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า10ปีแล้วกรุงเทพมหานครปลื้มกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะชมฟุตบอลโลกประสบความสำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมานางสาวปาจริยามหากาญจนะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและร่วมติดตามบรรยากาศการรับชมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศภายใต้แคมเปญ One Night One Champion ที่บริเวณสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟและสวนลุมพินีบรรยากาศภายในสวนสาธารณะทั้งสองเป็นไปอย่างคึกคักและมีชีวิตชีวาโดยมีประชาชนแฟนฟุตบอลชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาร่วมเชียร์ทีมโปรดอย่างเนืองแน่นพื้นที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์รอยยิ้มและความสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมตลอดการแข่งขันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นมากกว่าสถานที่ออกกำลังกายแต่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันของประชาชนท่านนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบอาทิจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่กทม.ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยและทันทีที่การแข่งขันจบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้เข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บกวาดขยะทันทีทำให้ในเช้าวันนี้สวนรถไฟและสวนลุมพินีพร้อมเปิดให้บริการประชาชนเข้ามาเดินวิ่งออกกำลังกายได้ตามปกติกองตรวจการประมงชลบุรีจับเรือคลาดหอยผิดกฎหมายกลางทะเลมีรายงานจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลาศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองกองตรวจการประมงว่าได้จับกุมเรือประมงเครื่องมือคลาดหอยที่ทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดชลบุรีนายนิรุธพาลีวนเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่รวม5นายได้ออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณทะเลอำเภอเมืองชลบุรีตรวจพบเรือคลาดหอย1ลำกระทำผิดกฎหมายประมงจึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ตัวผู้ต้องหา4รายจาก

0: นั้นนำผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในฐานความผิดร่วมกันใช้เครื่องมือคลาดหอยประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร 02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวก

0: ขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัว

0: ากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
5: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง

9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดค่า

0: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัชโดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 นถึง 10:00 นค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเราค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเราก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมิดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งใครเราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพสัตของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพสัตโรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ถึงแต่
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เพศัตของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เพศัตนะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องของความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เพศัตมานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกอ้าวมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เพศัตของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จัก

0: จริงๆที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไป

ทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพจสัตว์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพจสัตว์ของเราด้วยนะคะปริศนานัตตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีเขมรประโคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากต้องดูกันต่อไปส่วนจีนหากจำเป็นเมื่อใดก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไทยชื่นชมบทบาทของจีนที่วางตัวเป็นกลางแต่ห่วงการเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนในจังหวะที่ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางหนุ่ม21มัวก้มดู GPS ขี่จักรยานยนต์ตกสะพานเจ็บสาหัสเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนพลัดตกสะพานกลับรถบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกิโลเมตรที่37ขาเข้าชลบุรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุบนสะพานกลับรถช่วงทางโค้งพบรถจักรยานยนต์สีขาวจอดพิงกับขอบสะพานส่วนผู้ขับขี่คือนายทัชพลอายุ21ปีพลัดตกลงไปด้านล่างบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนายทัชพลเล่าว่าตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับชลบุรีแต่เพราะไม่ชินทางจึงเปิด GPS ดูมาตลอดพอขึ้นสะพานก็ก้มดูแผนที่เมื่อเงยขึ้นมาก็ชนกับขอบสะพานพอดีก่อนจะพลัดตกลงมาด้านล่างแผ่นดินไหวเปรูเสียชีวิตแล้ว6คนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ในเปรูทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บ21คนแผ่นดินไหวคู่นี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 สถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจมีผู้ประสบภัยติดอยู่เปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะรถของเล่นจ้าไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตในอดีตเลยนะคะงานจากเสือโคร่งจ้ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร Variety บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะฝากทักทายทุกคนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะทักทายทางต่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้ากลับมารายงานตัวแล้วก็นั่งที่เดิมนะคะเก้าอี้ตัวเก่าดีเจก็เก่าอย่างเดียวไม่พอแก่ๆด้วยนะคะแต่ยังไม่มีกลิ่นแก่นะวันนี้วันจันทร์สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะ2569ค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเมื่อคืนตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาดูฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นัดชิงชนะเลิศไหมเอ่ยโอ้โหเขาบอกว่าพลาดได้ยังไงล่ะ4ปีมี1ครั้งเนี่ยพลาดได้ยังไงล่ะ ส่วนกะเพรานะคะก็รอติดตามข่าวเช้านี้ดีกว่า ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในส่วนของสาวกทีมชาติสเปนนะคะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ครอบครองได้สำเร็จเย้ ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะสำหรับสาวกของทีมชาติสเปนนะคะก็แต่จริงๆแล้วอาร์เจนเนี่ยอาร์เจนตินาเขาก็ไม่น้อยนะคะไม่น้อยหน้าเนาะเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะสเปนก็เอาชนะอาร์เจนตินาไปได้2ไม่ใช่สิ1ประตูต่อ0นะสเปน1อาร์เจนตินา0นะคะรู้สึกว่าจะเป็นการทดเวลาด้วยใช่ไหมมีการแบบทดเวลาต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเท่าที่แบบดูข่าวอะไรเงี้ยคือกระเพาเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามฟุตบอลเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดูนิดนึงเนาะเพื่อที่จะได้แบบมาพูดคุยกันได้แบบถูกอะไรอย่างงี้สรุปว่าใช่เป็นการต่อเวลาพิเศษต่อเวลาพิเศษค่ะสเปนก็ทำสกอร์ไปได้1ประตูต่อ0นะคะสามารถเชือดอาร์เจนตินาได้เป็นทำให้สเปนได้แชมป์โลก2สมัยนะคะไปครอบครองได้สำเร็จนะใครที่ร่วมทายผลฟุตบอลโลกไปก่อนหน้านี้กับไปรษณีย์ไทยก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะได้รับรางวัลได้รับรางวัลกันเยอะๆอะไรอย่างนี้เมื่อคืนนี้ก็ตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณกี่โมงตีสองเหรอคะตีสองเหมือนเดิมไหมน่าจะประมาณที่2แล้วเมื่อคืนนี้หลายคนก็เช้านี้ก็นั่งสะพงกนะคะเนื่องจากเมื่อคืนตื่นมาดูฟุตบอลโลกนะคะ นะศึกฟุตบอลโลกนะก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะคะในส่วนของนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการโคจรมาพบกันกับ2

0: ทีมยักษ์ใหญ่นะคะที่มีสไตล์ฟุตบอลการเล่นน่ะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะโดยทัพกระทิงดุกระทิงดุนี่คือทีมสเปนนะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างไร้ที่ติค่ะด้วยระบบทีมที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ผ่านเข้าชิงเป็นคนที่2นะคะในประวัติศาสตร์ค่ะโดยที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2มาครองนะคะต่อจากเมื่อปี2010นั่นเองนะคะขณะที่แชมป์เก่านะคะฟ้าขาวคืออาร์เจนตินานะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้ทั้งความเก๋าเกมรับที่มันดุดันค่ะแล้วก็ความอัจฉริยะของลีโอเนลเมสซี่เมสซี่ในการฝ่าฟันเกมที่แบบหนักมากนะคะจนเข้ามาสู่รอบชิงได้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะสเปนได้นะคะเรียกได้ว่างานนี้ทำให้หลายคนบอกว่าเฮ้ นะคะส่วนอาร์เจนตินาเอาจริงๆแล้วเขาก็เต็มที่นะถือว่าเป็นการแพ้ที่สมศักดิ์ศรีแหละคู่นี้เนาะเป็นการแข่งที่สมศักดิ์ศรีแหละแต่ก็ได้ใจแฟนๆไปเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในส่วนของใครที่เชียร์ทีมชาติสเปนนะคะที่สนามกีฬา MetLife รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ปิดฉากลงไปเรียบร้อยนะคะในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ค่ะมันเป็นการต่อเวลาพิเศษนะเพราะว่าจบเกมไปแล้วเนี่ยทีมชาติสเปนนะคะคือทำสกอร์ได้แบบหวุดหวิดอ่ะเขาใช้คำว่าหวุดหวิดอ่ะเกือบเสมอเหมือนกันนะหวุดหวิดอ่ะหวุดหวิดมากในการต่อเวลาและได้มา1-0นะคะพังอาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการครองแชมป์สมัยที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติสเปนด้วยนะคะครั้งแรกเนี่ยเขาได้เป็นแชมป์เมื่อปี2010นะคะแล้วก็มาปี2026อีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวรอคอยกันต่อไปอีก4ปีข้างหน้ากับ FIFA World Cup ฟุตบอลโลกค่ะ
1: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ปีนี้2026อีก4ปีข้างหน้าก็2030 2026 27 28 29 30 2030นะคะรอคอยอีก4ปีจ้ะจบไปในส่วนของฟุตบอลโลกเช้านี้หลายคนก็เลยบอกโอ๊ยทำงานมีความสุขจังเลยถึงเมื่อคืนฉันจะไม่ได้นอนนะคะอดหลับอดนอนไปนิดนึงแต่ก็รู้สึกตื่นเช้าขึ้นมาทำงานมีความสุขเพราะว่าทีมโปรดในดวงใจสามารถคว้าแชมป์ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครที่เชียร์อาร์เจนตินาก็อาจจะแบบหงอยเหงานิดนึงนะอาจจะนั่งสะพงกนิดนึงนะคะก็ว่ากันไปสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วค่ะพี่หอด่านช้างสวัสดีค่ะอยากฟังแอบเจ็บของพี่ๆ XYZ หรอแอบเจ็บเพราะเธออย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีนะคะน้องเต้สวัสดีค่ะขอเทพีรถทุกวัวเทพีรถทุกวัววะพี่โอมสวัสดีค่ะขอเพลงที่ว่างของพอสนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับสาววอกสเปนด้วยครับผมแชมป์ฟุตบอลโลกพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงศ์จากนครศรีค่ะน้องต้นน้ำขอเป็นเพลงเริ่มใหม่นะคะของพี่อินคาสวัสดีพี่ติ๊กอยากฟังเป็นรักจังนะคะเหมือนเดิมพี่ชัยสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทางต่อด้วยนะคะสวัสดีคุณปุ๊ค่ะคุณปุ๊ฟามิลี่ใครอีกพี่ซุ้มกอไก่สวัสดีค่ะพี่สมยศบอกว่าสเปนสุดจริงสุดจริงไงพี่คือเขาก็เก่งอะนะสเปนเขาก็เก่งนะคะอาเจนเขาก็เก่งนะคะก็คือเป็นการเจอกันระหว่างคู่ที่เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีแหละสวัสดีคุณแมวเงาด้วยนะคะน่ารักจังเลยชื่อ พี่ชายเลสวัสดีค่ะอยากฟังเป็น

หัวใจติดคุกนะคะหัวใจติดคุกสวัสดีค่ะตาอะไรเอ่ยตากูมิเหรอคะตาอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะน้องบอสสวัสดีครับพี่หนุ่มดอนเรียบสวัสดีค่ะพี่คนสุพรรณทักทายกันสวัสดีค่ะโอเคกระเพาะข้ามชื่อใครไปขออภัยด้วยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะด้วยจากเวลาแล้วได้เวลาเปิดราคาทองกันแล้วค่ะเช้าวันนี้ผ่านไป1สัปดาห์มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ทางราคาทองจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจริงๆนะดูเหมือนจะท่าจะดีแล้วแต่สุดท้ายก็เอาอีกแล้ว8วันแห่งการที่แบบไปโจมตีเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับราคาทองอีกหรือเปล่าในส่วนของการสู้รบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่หยุดอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามราคาทองจากพี่ยุ้ยกันค่ะ

0: อนนี้พี่ยุ้ยอยู่ในสายแล้วค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะก็ลงไปแต่อาจจะไม่ได้เห็นราคาถ้าไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์นะคะเราก็จะเห็นราคาตอนนี้เลยก็คงที่นะคะขึ้นมาเท่ากับราคาเมื่อวานไปแล้วนะคะก็อยู่ที่ 64,000 กับ50บาทรับซื้อคืน 63,850 บาทแต่ถ้าหากใครอยู่ในระบบออนไลน์เช้าๆนะคะก่อนเปิดตลาดคือก่อนร้านทองเปิดเราสามารถซื้อทองถูกได้เลยค่ะเมื่อเช้าลงไปเกือบ400บาทเลยค่ะ
0: โอ้และนี่คือข้อดีของคุณผู้ฟังที่อยู่ในระบบออนไลน์นะคะก็คือไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าอ่ะราคาขึ้นลงก็จะเห็นได้ก่อนใครเลยทีเดียวพี่ยุ้ยคะการสู้รบของทรัมป์ในรอบนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยส่งผลกับราคาทองเท่าไหร่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: ก็เป็นการตอบโต้จนเหมือนกับพี่ยุ้ยมองว่าเป็นการตลาดเขารับข่าวและชินไปแล้วนะคะตอนนี้อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเพราะว่าความพอเมื่อก่อนพอยิงครั้งหนึ่งต่อสู้กันครั้งหนึ่งราคาทองก็ตกใจครั้งหนึ่งก็ร่วงหล่นมาทีหนึ่งแต่รอบนี้ก็มีความรุนแรงไหมก็มีความรุนแรงตั้งแต่วันหยุดที่ผ่านมานะคะแต่ว่ารอบนี้ราคาทองเหมือนจะรับข่าวไปแล้วแล้วก็ไปตามเหมือนกับมันเป็นแรงที่มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดนะคะดังนั้นก็คือราคาทองมีการปรับตัวตามปัจจัยของตลาดมากกว่าแรงซื้อขายของตลาดจริงๆค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าชินแล้วนะคะวันนี้รบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วก็รบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฉยๆดีกว่า
1: ก็ราคาทองก็อยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นประจำกลไกตลาดจะดีกว่ารับข่าวพอถ้าทองวิ่งตามข่าวเนี่ยค่ะเราก็ใจสั่นกันเหมือนกันขึ้นลงทีนึงมันค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าไปตามปัจจัยตลาดอันนี้ค่ะการเก็งกำไรก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะว่าโอเคราคาทองเริ่มนิ่งๆแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะซื้อเก็บจะได้ซื้อเก็บกันค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราข้ามมาที่ฝั่งห้างทองแม่มารีเจ็ดกันสักนิดนึงนะคะอย่างที่พี่ยุ้ยแนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะในส่วนของมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับวันแม่แห่งชาติในเดือนหน้านะคะตอนนี้ก็คือยังเข้าไปสั่งจองกันได้ใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: สั่งจองได้เลยค่ะก่อนถึงวันที่พี่ยุ้ยคิดว่าการทำการ์ดทองพิเศษที่เป็นสเปเชียลสำหรับแม่ของเราอะนะคะใช้เวลาทำประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นอยากให้รีบกันสักนิดนึงจะได้รูปสวยๆออกมาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะไปทำการ์ดทองก็คืออย่าลืมพกพารูปคู่คุณแม่ไปด้วยนะคะไปแจ้งที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดให้ทำการ์ดทองสุดพิเศษมอบเป็นของขวัญวันแม่ได้เลยค่ะต้องรีบไปจองกันสักนิดนึงนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงแรกค่ะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะเนาะเกมกีฬาค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้

0: ใหญ่นะคะกีฬาคือยาวิเศษ5 ให้ 5 ให้ การที่เราลงแข่งขันเนี่ยเวลาเราไปเจอคนเก่งๆเนี่ยเราต้องดีใจนะต้องภูมิใจนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบทำให้ตัวเองเนี่ยในวันที่แพ้ก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็จะได้ทำให้ตัวเองเนี่ยได้ฝึกพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราไม่ได้เป็นแชมป์ก็ใช่ว่าอีก4ปีข้างหน้าเราจะไม่ได้เป็นแชมป์นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอไอ้ลูกกลมๆฟุตบอลเนี่ยเหมือนกับการซื้อหวยเลย ขึ้นชื่อลูกกลมๆค่ะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองกันต่อไปนะคะวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบฝึกมามากกว่าเราก็อาจจะดีกว่าเรานิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแบบถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะเราก็ต้องกลับมาฝึกพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปคว้าแชมป์มาใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอย่าถอดใจนะคะอย่าถอดใจเกมกีฬาคือยาวิเศษ5 ให้ 5 ให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงนี
1: ้ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: แอบเจ็บค่ะงานจากพี่ๆ XYZ นะคะเพลงนี้โอ้ยนานมากๆเลยแต่ก็ยังคุ้นหูอยู่ตลอดเลยเนาะสวัสดีป้าจูดารุณีค่ะพี่เจมส์ด้วยทักทายการรายงานตัวพี่สุดสาครด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ธวัชชามทองพี่เดือนนะคะทักทายไปถึงพี่สมชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทางต่อที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยก็ไม่ได้ทักทายใครทั่วถึงก็ขออภัยด้วยจ้าช่วงนี้นะคะฝากไว้กับตัวโยตานะคะคุณผู้ฟังที่กำลังเล็งๆไว้อยากจะออกโตโยต้านะคะสักคันหนึ่งกระบะนะคะตอนนี้ต้องไฮลักทราเวลเท่านั้นค่ะทุกวันนี้ชีวิตเราต้องเจอกับอะไรเยอะแยะต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยร้อยเรื่องพันราวค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเศรษฐกิจที่มันผันผวนนะงานหนักที่มันรออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนค่ะคุณผู้ฟังไฮลักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นนะคะ 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ด้วยในทุกรุ่นเลยนะแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown นะคะที่ช่วยให้ขับนุ่มแล้วก็เกาะถนนเนี่ยแน่นเข้าโค้งก็หนึบเลยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อม

เป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังอันนี้คือประโยคคำถามประโยคคำตอบก็คือพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจัดไปเลยค่ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษอยู่ตอนนี้ให้คุณเอาอยู่นะคะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,770 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุ้มมากๆเลยยังไงก็แวะไปที่โชว์รูมโตโยต้าที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยค่ะมาเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนาะช่วงนี้มีคนถามถึงเพลงเก่าๆของพี่ๆวงอินคามาขอเริ่มใหม่

เริ่มใหม่กับคนเก่าหรือคนใหม่ดีคะ ไม่รู้เริ่มกับคนใหม่หรือคนเก่าดีคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวเรื่องของสามีครูทรายไหมที่ต้องจากไปก่อนไว้อันควรนะคะแล้วก็ด้วยความผิดพลาดของการวินิจฉัยของคุณหมอนะคะก็เป็นเคสที่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยและคุณหมอท่านเนี้ยหลายคนก็พอติดตามข่าวครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นหมอที่แบบหมอใหม่หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าหมอที่แบบหมอจบใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้แล้วก็ไม่ยอมตรวจทำการรักษาตามคำขอร้องของภรรยาเนี่ยแล้วก็ยังวินิจฉัยโรคผิดด้วยเนี่ยเป็นหมออายุรกรรมแต่ลักษณะของการทำงานก็คือเป็นพาร์ทไทม์อายุไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังอายุ70ปีนะคะคือเกษียณไปแล้ว10ปีอ่ะแต่ก็ยังมาทำงานอยู่แล้วก็ทางผอ.โรงพยาบาลแห่งเนี้ยเขาก็บอกว่าคุณหมอคนเนี้ยอายุ70ปีแล้วนะแล้วก็ทำงานมากับโรงพยาบาลแห่งเนี้ยนานกว่า10ปีแล้วด้วยแต่ด้วยความไม่รู้ว่าคุณหมอเขาคิดอะไรอยู่แล้วตอนนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะหลายคนก็คงตั้งคำถามเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยอายุ70ปีแล้วตรวจรักษาคนไข้มาแบบมันมากกว่าครึ่งชีวิตแล้วอะค่ะมันตลอดชีวิตแล้วอะแล้วไม่รู้หรอว่าอาการเบื้องต้นของคนไข้ที่เป็นแบบนี้มันบ่งบอกหรือมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างนะคะแถมไม่หนำซ้ำคุณหมอรายนี้นอกจากวินิจฉัยโรคผิดแล้วนะคะยังมีการพูดกลับในทางที่ไม่ดีว่าด่าทอฝั่งที่เป็นภรรยาด้วยคือแบบใช้น้ำเสียงที่ไม่ดีใช้คำพูดที่ไม่ดีแล้วก็ไล่กลับบ้านสุดท้ายที่สุดสามีก็มาเสียชีวิตที่บ้านในวันเดียวกันเนื่องจากคุณหมอไม่รักษาตามที่ภรรยาร้องขอนะคะคือหมอบอกว่าสามีอ่ะเป็นแพนิคแล้วก็ยังมาว่าภรรยาด้วยนะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยอะไรก็ AI อะไรก็ถาม Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ดีไปหมดเลยนู่นนี่นั่นเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณหมออายุ70ปีจะวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้ขนาดนี้ทำให้คนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตทั้งที่ยังมีเวลาในการช่วยชีวิตเขาได้อยู่นะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะอยู่ในบ้านโป่งนะคะราชบุรีค่ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งราชบุรี มีอาการชาแล้วก็มีอาการแบบเจ็บหน้าอกนะคะเหงื่อแตกพลักแล้วก็ชาตั้งแต่ปลายนิ้วปรี๊ดขึ้นมาตามมือตามแขนมาจนถึงหัวใจนะคะแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะเหงื่อแตกนั่งแล้วเหงื่อแตกพลักๆเลยแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็หามไปส่งโรงพยาบาลภรรยาก็ตามไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไปบอกหมอบอกว่าเป็นแพนิคนะคะพยาบาลภรรยาก็ร้องขอให้คุณหมอตรวจชีพจรหัวใจให้หน่อยได้ไหมหมอไม่ตรวจให้นะคะแถมยังว่ากับภรรยามาด้วยว่าเด็กสมัยนี้อะไรก็ AI อะไรก็ Google รู้ดีไปหมดนู่นนี่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ให้กลับมาบ้านเพราะว่าวินิจฉัยโรคว่าสามีเป็นแพนิคนะคะสุดท้ายกลับมาสามีก็เสียชีวิตในเย็นวันนั้นของวันเดียวกันเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นค่ะเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นนะคะทุกคนค่ะสังเกตได้เลยถ้ามีอาการอยู่ๆแล้วก็นั่งเหงื่อแตกทั้งตัวมีอาการแบบชาที่ปลายนิ้วขึ้นมาที่แขนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้สังเกตไว้ก่อนตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้องเกี่ยวกับหัวใจแน่นอนนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วน้องผู้ชายคนนี้เสียชีวิตด้วยเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจตีบไป2เส้นค่ะนั้นถ้าคุณหมอรับรักษาหรือว่าวินิจฉัยโรคไปตามความที่มันจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะยังคงช่วยชีวิตน้องผู้ชายคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะคือตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขาก็ตอนแรกให้หยุดพักงานไปก่อนเสร็จแล้วล่าสุดก็มีหนังสือออกมาจากทางโรงพยาบาลฉบับใหม่ว่าตอนนี้ก็คือให้คุณหมอท่านนี้ออกจากงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือออกไปจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนการเยียวยา

0: ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลก็บอกว่าจะเยียวยาช่วยเหลือนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือมาร่วมงานศพมาร่วมฟังพระอภิธรรมศพนะคะบอกว่าเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยของทางโรงพยาบาลนะคะที่เกิดขึ้นกับเคสแบบนี้แล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ขอน้อมรับและไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้เรียกหมอคนเนี้ยเข้ามาพูดคุยนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็อย่างที่แจ้งไปอะค่ะว่าก็คือตั้งกรรมการสอบนะคะในการสอบจริยธรรมอะไรต่างๆนะคะล่าสุดก็คือไม่มีข้อโต้แย้งแล้วก็ขอน้อมรับทุกกรณีค่ะ
1: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดชเวียงสะพระแสงเคียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: คิดถึงฮอนด้าต้องคิดถึงสุภกิจมอเตอร์นะคะเรามีรถหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆสบายๆนะคะสนใจรุ่นไหนก็แวะไปทดลองขับนะแวะไปสอบถามกันได้เลยรับโปรพิเศษค่ะออกรถกับเราง่ายๆเลยแบบประชาชนใบเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยส่วนลดของแถมจัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราคือคนสำคัญของเราค่ะทุกสาขาใกล้บ้านนะคะหรือติดต่อสำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากซูเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงแรกปิดท้ายเอาไว้กับที่ว่างนะคะงานจากพอสค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหาลือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51วันนี้เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือในเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านมิติด้านนิติบัญญัติพร้อมเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาและหวังว่าจะได้ร่วมการแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยประชุมชุดทำคดีไฟไหม้โรงเบียร์ 16:30 น.วันนี้หลังสอบปากคำพยานแล้วกว่า100ปากพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.โดยขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคำด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.ของทุกวัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เ พระเมตตาจรัสแจ้ง

0: งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

หัวใจติดคุกค่ะงานจากวงจาระเม็ดนะคะเพลงนี้แล้วก็ก่อนนั้นดอกลำดวนค่ะมอสขจรจารุกุลนะคะจัดไป2เพลงแบบจื้อกลับมาต้อนรับชั่วโมงที่2นะคะกับสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18จ้ะช่วงสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะชั่วโมงนี้หรือว่าจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยค่ะตามคำขอนะแนะนำเลยแล้วก็อาจจะมีเพลงที่ดีเจจัดเองบ้างอะไรบ้างนะคะ สวัสดีพี่บิวด้วยนะจ๊ะพี่บิวจากนพค46นะนิวนาวาช็อปนะคะสวัสดีพี่บิวด้วยค่ะเอ๊ะใช้กี่ตอตอพี่เนี่ยใช้กี่ตอตอเอ่ยขอเพลงกูไม่อยากอยู่อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว ให้หัวหน้าน็อตด้วยอันนี้เคลียร์กับหัวหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ สวัสดีคุณเกรียงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามแล้วก็พี่ณภัทรด้วยสวัสดีค่ะพี่หมึกดำสวัสดีจ้ะพี่อยู่พริษวะเมื่อวานอยู่70ปีแล้วลืมแล้วสงสัยว่ารักทราบหรือวะโอ้คือแบบบางทีมันก็นะพี่มันก็มีคำถามแล้วก็พอนึกถึงครอบครัวเขาเลยอ่ะว่ามันมีคำถาม 108,009 ที่อยู่ในหัวอยากจะถามหมอคนเนี้ยว่าทำไมแล้วก็ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับการวินิจฉัยโรคคือถ้าเป็นแบบหมอฝึกหัดหรือว่าหมอใหม่ๆอะไรเงี้ยที่อาจจะแบบมีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่พอที่จะทำความเข้าใจได้แต่เคสนี้อายุ70ปีเป็นคุณหมอมามากกว่าค่อนชีวิตแล้วอย่าใช้คำว่าค่อนชีวิตเลยเป็นหมอมาตลอดทั้งชีวิตแล้วอ่ะยังแล้วก็รักษาคนไข้มาไม่รู้กี่คนแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงแบบวินิจฉัยได้ผิดพลาดขนาดนี้นะคะก็ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันพี่เอียดอนุพงษ์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มก็เช่นเดียวกันขอบคุณมากๆพี่ยาคมอยากฟังจักรยานสีแดงอุ๊ยจักรยานสีแดงของพี่เสกเหรอคะอุ๊ยวันก่อนพี่เสกมาสุราษฎร์เมื่อ 2-3 วัน2วันที่แล้วไหมวันไหนอะวันเสาร์หรือเปล่าที่มางานอะไรนะที่ต่างอำเภออ่ะอุ้ยคนเยอะมากเลยนะไปดูคอนเสิร์ตพี่เสกกันจักรยานสีแดงเนี่ยเพลงนี้ติดค้างไว้ก่อนนะพี่นะชั่วโมงนี้เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะพี่เจมขอเป็นเพลงแบ็คแฮมนะคะของวงกางเกงมาหนึ่งเพลงพี่เจมเปลี่ยนเพลงได้ไหมอ่ะเพราะว่าวงกางเกงอ่ะมี FC ขอมาแล้วอ่ะก็พอกำลังจะเปิดอยู่เนี่ยพี่ยอดทุ่งเตาใหม่ขอมาแล้วอ่ะพี่ยอดขอเป็นเพลงเราไม่น่าเจอกันเลย

ราไม่น่าเจอกันเลยนะคะงานจากวงกางเกงค่ะงานเก่าๆนะหยิบมาฝากกันนะขอบคุณหนึ่งคำขอจากหลังไมค์ด้วยจ้าพี่ออสทุ่งเตาใหม่ก็พูดถึงทุ่งเตาใหม่อยู่ในพื้นที่บ้านนาสารลืมไปเลยว่าวันนี้งานเงาะเข้างานวันแรกนะคะวันที่20กรกฎาคมงานเงาะค่ำคืนแรกค่ะคืนนี้ก็ออกมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะใครอยู่

0: อำเภอใกล้เคียงหรือว่าอยู่ละแวกพื้นที่ไหนหากว่ามาได้ก็อยากให้มากันเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะเลยตลอดทุกวันที่จัดงานนะกี่วันนะ2 4 6 8 10 12วัน12คืนนะคะงานง้อโรงเรียนอาสาร GI ค่ะประจำปี2569นะคะจัด12วัน12คืนวันนี้เข้างานวันแรก20กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะอ่ะเชิญชวนมาเที่ยวงานกันเยอะๆค่ะงานจัดที่ริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้า
1: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้ค่ะอยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเรารับดูแลครบจบเลยเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำค่ะคุณผู้ฟังไว้วางใจเรานะคะด้วยมาตรฐานวิชาชีพนะคะแล้วก็ด้วยมาตรฐานงานของเราค่ะที่เรามีฐานลูกค้าเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยเลยเนื้อกลางใต้อีสานออกตกนะติดต่อเราได้เรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศจริงๆขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งค่ะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรเลยแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆด้วยนะคะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟค่ะติดต่อเราได้นะคะดูแลครบจบเพราะว่าเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนด้วยค่ะคุณผู้ฟังทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะติดต่อสอบถามปรึกษาพูดคุยได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้วางใจเราไม่ผิดหวังแน่นอนคุณผู้ฟังเซฟเบอร์ไว้ตามที่กระเพาบอกก่อนได้เลยเนาะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรค่ะหรือมีใครนะคะมาสอบถามเราก็จะได้แนะนำได้แนะนำบริษัทที่ได้มาตรฐานไม่ผิดหวังแน่นอนหรือคุณผู้ฟังเองที่มีโอกาสอาจจะได้ใช้ในอนาคตก็ได้ไม่ต้องไปนั่งหาบางทีการที่เราจะนั่งหาเนี่ยโอ๊ยคนนั้นก่อนแนะนำคนนี้ก่อนแนะนำนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนดีแล้วก็ไว้วางใจได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้เซฟเบอร์เอาไว้ก่อนได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเวลาจะใช้งานเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์ออฟฟิศ0772951111 0772951111ค่ะหรือ086-471-3221 086-471-3221บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริษัท DO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: สวัสดีค่ะป้าปูนะคะพี่ดีเจป้าปูบอกว่างานเริ่มแล้วจ้าเงาะจ้าเงาะจ้าเงาะไม่จ้าส่วนวันที่21วันพรุ่งนี้วันนี้เข้างานวันแรกนะคะป้าปูพิมพ์ข้อความส่งมาบอกน้องกระเพราว่าพรุ่งนี้ค่ะวันที่21กรกฎาคมจะมีพิธีสำคัญอีกหนึ่งพิธีนะคะที่ทำทุกๆปีเลยเวลาที่มีงานเงาะนะคะนั่นก็คือพิธีทำขวัญเงาะนาสารนะคะที่โรงเรียนนาสารนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเป็นพิธีที่สำคัญอีกหนึ่งพิธีส่วนพิธีเปิดเนี่ยจะมีวันที่23ใช่ไหมคะป้าปูวันพฤหัสใช่ไหมคะพิธีเปิดงานแล้วก็จะมีขบวนแห่รถพฤกษชาติในช่วงบ่ายด้วยแล้วก็จะมีพิธีเปิดตอนช่วงหัวค่ำนะคะก็เชิญชวนเที่ยวงานนะคะ20-31กรกฎาคมขอบคุณป้าปูมากๆเลยค่ะงั้นปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วหรอใช่ไหมอะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนี่คือเพลงอะไรอะยาย่าหรอ

0: ยะยะยะใช่ไหมคะใช่ไหมพี่บิวอูโน่ตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไปใช่เพลงนี้หรือเปล่าอ่ะหัวใจก็อ่อนละอันนี้เพลงมันอันนี้มันเป็นเพลงสตริงนะใช่ไหมอ่ะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วก็คือเพลงนี้พี่บิวใช่เพลงนี้ไหมเอ๊ะแล้ววะดีเจจำตาแต่ถอนอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วมันชื่อเพลงว่ายาย่ายะใช่ไหมใช่เพลงนี้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวรอเจ้าของที่ขอตอบมาก่อนไม่มั่นใจอ่ะดีเจเฉยมากนี
1: ่ M-Cut Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cut Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ลงเพราะบันเทิงซอย18กลับมาเจอกันนะคะเบรกสุดท้ายค่ะก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงสวัสดีนะแนนด้วยนะคะนะแนนจากร้านเสริมสวยวันวิสานะคะวัดโพธาวาสบอกว่ารอฟังอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ยมีคนรอฟังเพลงนี้เยอะอ่ะงั้นจัดให้ก็ได้ค่ะจัดให้ก็ได้ดีเจใจดีที่สุดใน3โลกพี่เสกสรรสวัสดีจ้ะอูโน่เหลาทองค่ะเพลงนี้ยะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวก็ไป

ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วก็ไปเลยจ้าเออใครจะไปก็ไปนะใครจะอยู่ก็ขอบคุณนะคะยาย่ายาค่ะอูโน่เหล่าทองนะเป็นเพลงที่แบบมาแรงมากๆนะโดยเฉพาะในต่อๆเนาะโดยเฉพาะท่อนอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรนะที่รักหรือเปล่าจุ๊บๆไปแหละดังมากฮิตมากเลยจัดให้แล้วนะคะ1เพลงพิเศษที่หลายคนรอฟังอยู่ค่ะมาต่อกันที่เพลงช้ากันก่อนอีกสัก1เพลงก่อนที่จะไปฟังเพลงสนุกๆกันบ้างเนาะฟันดี้ธนรัตน์ค่ะวันนี้ชื่อว่าขอบคุณที่มีเธอนะขอบคุณน้ำภูมิด้วยจ้ะพี่วิทย์นะคะประธานด่วนวัสดุก่อสร้างรายงานตัวกันขอบคุณมากค่ะ

เพลงรักนะคะมันต่างจากเพลงเมื่อกี้มากเลยนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วพี่เดือนเอาพี่ยังยากยู่นะคะช่องนี้ขอบคุณหมาค่ะพี่เดือนช่องนี้ยังไงก็อยู่ไหวจ้ะอยู่ไหวพี่นุ้ยสอไรจริยานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะคะสื่อมวลชนจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่ธนเดชสวัสดีค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวก็พาไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้ก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ขายดีมากกล้าปาล์มน้ำมันขายดีมากค่ะพี่น้องเกษตรกรมาซื้อกันคือของไม่พอขายของไม่พอขายในหัวข่าวบอกว่าของไม่พอขายเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรตอนนี้มีความต้องการนะคะกล้าปาล์มน้ำมันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้อ่ะที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50เนี่ยเรามีกล้าปาล์มน้ำมันอายุ10เดือนนะคะ10เดือนเนี่ยต้นกำลังดีเลยเอาไปลงปลูกได้เลยนะคะของเราเนี่ยเป็นแหล่งพันธุ์แท้จากหลายสายพันธุ์มากๆพันธุ์แท้ทุกทีที่ลูกค้ามาซื้อแน่นอนแล้วก็เอาไปปลูกดกดีทุกต้นค่ะดกจนแปลงข้างๆต้องถามอ่ะว่าไปซื้อปาล์มน้ำมันไปซื้อต้นกล้ามาจากไหนอันนี้ก็เขาพูดเรื่องจริงนะก็เขาไม่ได้มาโนขึ้นมาเองนะคะเพราะว่ามีการไปสอบถามพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่มาซื้อกล้าปั๊มน้ำมันที่นี่เนี่ยเขาก็บอกแบบนี้เลยว่าแปลงข้างๆถามว่าไปซื้อกล้าปั๊มมาแต่ไม่มีแบบพูดลูกมันดกปนเนียวะประมาณนั้นแล้วก็ทนโรคทนแล้งด้วยค่ะหลายสายพันธุ์มากทั้งซีราดสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลิคอมแพค ML 161สวิตคินาบลู KB4 คาลิคิว6คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S นะคะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าค่ะที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะและที่สำคัญนายหัวของเราค่ะเจ้าของแปลงเพาะนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเข้ามาที่แปลงได้เลยเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแต่ก็โทรหานายหัวขาวก่อนล่วงหน้านิดนึงเนาะเผื่อติดธุระปะปังข้างนอกนะคะ099-222-6964 099-222-6964 ค่ะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อยากจะปลูกปาล์มนะคะไม่มีความรู้มาก่อนเลยเราก็มีทีมงานนะคะที่จะไปช่วยดูแลให้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยทุกเรื่องอยากรู้อะไรโทรหานายหัวขาวค่ะสอบถามกันได้พูดคุยกันได้หรือจะเข้ามาที่แปลงก็ได้เนาะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะติดต่อกันได้เลยแล้วก็หาไม่ยากด้วย

0: หาไม่ยากด้วยเนาะอยู่ติดกับถนนสายสุวรรณนครศรีถนนเส้นใหญ่เลยนะคะที่แปลงพ่อในหัวพันปลาแม่โจ้50ค่ะหรือเข้าไปดูที่แอปฟ้าสั่งซื้อดูข้อมูลต่างๆได้ก็จะมีรูปมีอะไรให้ได้ชมกันค้นหาคำว่านายหัวพันปลาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยจ้า
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาสนุกกันสัก1เพลงนะคะ1เพลง2เพลง3เพลงจัดไปก่อนกินข้าวจันไข่มาริโฮน่าค่ะกับละหมาดอารมณ์

ังหวะมันได้จริงๆพี่อาคมพี่อาคมบอกว่าอยากกินง้อนาสารหวานฉ่ำฉ่ำเอ๊ถ้าบอกกะเพราจะได้กินไหมนุ๊กต้องบอกเจ้าส้วนโง่นะคะหรือไม่ก็หาซื้อตามท้องตลาดแต่ว่าพี่อาคมยุ่ยสุราษฎร์ไม่อ่ะนั่งรถมาสุราษฎร์ตะบีถึงมาซื้อง้อนาสารหนึ่งคอยลบกลับนะคะช่วงนี้กำลังออกเยอะเลยนะคะกำลังออกเยอะเลยมาเที่ยวงานง้อได้นะพี่นาได้กินง้อแน่นอนอ่ะสนุกกันต่อเลยค่ะกับเพลงนี้เทพพี่รถทุกวัวนะคะปักสังก้าวร้าวก็เก่งชัยฟิชเชอริงกัน

KLP รถทุกวัวนะคะเปลี่ยนจากโคโยตี้มาเป็นแมยอดดาจิวทุกวัวไม่ทันก็เป็น TP ส่วนย่างก็ได้นะบอกว่าที่นครก็มีพ่อค้าพางงอดนาสารมาขายแล้วเหมือนกันสังเกตได้เลยนะพี่งอดนาสารขนมันจะแบบเป็นแดงเขียวๆแล้วก็ขนผมมันอะผมงออะขนงอพวกงอ

0: ผมง้อมันจะเป็นสีเขียวนะพี่นะถ้าง้อนาสาเนี่ยแกะออกมาเนี่ยจะไม่มีน้ำเยิ้มๆนะคะพอแกะเปลือกออกมาเนี่ยเนื้อมันจะแห้งนะคะแล้วก็เวลากินปุ๊บเนี่ยกรอบค่ะแล้วก็เนื้อมันจะร่อนด้วยไม่ติดเม็ดมันนะคะคงแท้นะนั่นก็คืองอหนาสั้นคงแท้นะคะมันจะมีคุณสมบัติที่แบบโดดเด่นแล้วก็เฉพาะของมันลองชิมดูว่าใช่งอหนาสั้นคงแท้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะรสชาติหวานอ๋อเอาไปขายที่นครโล50บาทโอเคอยู่พี่กิโล50ก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบง้อมันก็ออกมาได้สักระยะหนึ่งแหละแต่มันก็น่าจะเยอะช่วงนี้แหละเนี่ยเพราะว่ากรกฎาคมสิงหาเนี่ยยังโอเคอยู่ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะร้อยและไม่ผิดว่างนะคะ50บาทก็ไม่ผิดว่างแน่นอนค่ะซื้อได้เลยสนุกกันต่อดีกว่าไหมอีกสักหนึ่งเพลงอุ๊ย 11:56 ก็หรอเวลาจะหมดแล้วอะสวัสดีทีมงานสายเขียวนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะที่แนะนำเพลงมาเพลงต้อแต้ของพี่เอ็ดดี้ผีน่ารักอะน้องก็พอเปิดไม่ทันนะคะชั่วโมงนี้ขออภัยด้วยจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะเวลาหมดแล้วต้องปิดท้ายกับเพลงนี้แล้วค่ะงานจากพี่บ่าววีนะคะเพลงใหม่เธอมาแรงทีเดียวเอาทีบ่ายใจนะคะอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินอยากไปไหนไปอย่างเดียวอย่าทำให้ใครเดือดร้อนเป็นพอง้อนาสารกินที่อื่นไม่อร่อยซื้อนาสารต้องกินที่นาสารไอ้ยะปนันลาว
1: ที่มาให้ใจตามใจเลยน้อง
0: ยอมลงทุนค่าน้ำมันรถ500นะคะไปกินง้อเซ็ตกลับ
1: ตามใจเลยน้อง
0: ขอบคุณที่ติดตามค่ะกินข้าวเที่ยงกัน
1: หวานมันสุก
0: มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีจ้า

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ณฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังทัพกระทิงดุโชว์ฟอร์มเชือดฟ้าขาวคว้าแชมป์บอลโลก2026ควันหลงบอลโลกหนุ่มขับรถหรู

กลับจากดูบอลพุ่งเสยตุ๊กตุ๊กสังเวยดับ3ศพเตาแอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ด152ประชุมคดีไฟไหม้โรงเบียร์เย็นนี้สอบปากคำพยานแล้วกว่า140ปากขณะผบ.ตร.ประชุมตรวจสอบหลักฐานคดีโกงสอบท้องถิ่นจ่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนรับทราบข้อกล่าวหาสิงหาศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณจีน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้แล้วก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลของทีมชาติสเปนด้วยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จนะคะซึ่งแฟนบอลสเปนที่ร่วมชมการแข่งขันอยู่ที่สหรัฐก็เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทม์สแควร์นครนิวยอร์กค่ะหลังจากที่สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะคะโดยกองเชียร์ต่างโบกธงร้องเพลงและยกถ้วยแชมป์จำลองท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักค่ะหลายคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เห็นสเปนกลับมายืนบนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งนะคะหลังจากรอคอยมานาน16ปีขณะที่กรุงมาดริดในสเปนแฟนบอลหลายพันคนก็ออกมาร่วมฉลองตามท้องถนนอย่างคึกคักค่ะตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่กรุงโบโนสไอเรสอาร์เจนตินานะคะบรรดากองเชียร์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะยอมรับว่าทีมทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนมากก็ยังให้กำลังใจทีมชาตินะคะพร้อมกับรวมตัวกันบริเวณเสาโอเบลิสจุดพลุโบกธงแล้วก็ปรบมือขอบคุณทัพฟ้าขาวที่สร้างความสุขให้ชาวอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026หลังเข้าร่วมชมรอบชิงชนะเลิศและก็เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมชาติสเปนค่ะได้บอกว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของการจัดการแข่งขันบรรยากาศและการตอบรับจากแฟนบอลทั่วโลกพร้อมกับยกย่องฟานนี่จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ารวมถึงทีมงานทุกที่ร่วมการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวถึงเกมนัดชิงชนะเลิศว่าเป็นแมตช์ที่สนุกและตื่นเต้นแม้สเปนจะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็เป็นการแข่งขันที่สูสีก่อนเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ของประเทศได้สำเร็จค่ะ
1: กลับมาบ้านเรานะคะมาดูควันหลงค่ะเมื่อหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลโลกนะคะก็ไปขับรถพุ่งชนรถตุ๊กๆค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3ศพด้วยกันนะคะไปเป่าแอลกอฮอล์ก็สูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไปจับภาพได้ช่วงประมาณ 4:08 นาทีของวันนี้นะคะขณะที่รถตุ๊กๆรับผู้โดยสาร2คนออกมาจากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่ง1อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและกำลังที่จะเลี้ยวขวาแต่ว่าจู่ๆก็มีรถยนต์หรูสีดำขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถตุ๊กๆอย่างแรงก่อนที่จะไปเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้คนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ผู้โดยสารเสียชีวิตทันทีรวม3คนด้วยกันนะคะก็คือนางสาวประทุมพรอายุ37ปีคนนี้เป็นคนขับรถตุ๊กๆค่ะนางสาวพัดอายุ77ปีเป็นผู้โดยสารและนางสาวละไม้อายุ82ปีเป็นผู้โดยสารเช่นเดียวกันทางนายรุ่งศักดิ์อายุ49ปีซึ่งเป็นสามีของคนขับรถตุ๊กๆก็มาดูในที่เกิดเหตุนะคะก็ร่ำไห้ค่ะเพราะว่าภรรยาจากไปแล้วบอกว่าแฟนนั้นมีอาชีพขับรถตุ๊กๆแล้วก็เข้ามารับป้าทั้งสองคนเพื่อไปส่งที่ตลาดบางบัวทองเป็นประจำมานานหลายปีแล้วไม่คิดว่าแฟนของตนเองนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพอมาดูที่เกิดเหตุนะคะก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าเสียแฟนไปแล้วก็อยู่กินกันมากว่า20ปีและมีลูกต้องส่งเสียให้เรียนหนังสืออีก2คนอยู่ม.1แล้วก็ป.3ก็อยากที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนนั้นช่วยตามเรื่องให้เอาถึงที่สุดนะคะเพราะตนเองนั้นก็เหลือตัวคนเดียวส่วนคนขับรถก็คือนายยศพรอายุ32ปีอยู่ในสภาพที่มึนเมานั่งรอให้การแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์แล้วก็จะยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เกิดขึ้นซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นมีประกันภัยเมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดนะคะส่วนนางสาวน้ำพลอยซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าป้าทั้งสองคนนั้นอยู่บนรถตุ๊กๆเป็นญาติของตนแล้วก็กำลังจะออกไปขายขนม

0: ที่ตลาดบางบัวทองมีรถยนต์ขับสายมาและพุ่งชนอย่างแรงตนเองก็อยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายๆกับรถชนจึงรีบออกมาดูแล้วก็ไม่รู้จักกับคนขับรถนะคะพยายามที่จะสอบถามกับคนขับว่าได้ดื่มหรือไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรตนเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: กระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า6ล้านรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบล่าสุดนะคะเพื่อเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชบัญภายราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าได้รับความเห็นชอบก็จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะอธิบายถึงแนวทางผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ที่ติดมากที่สุดก็คือมีรถจักรยานยนต์มากกว่า1คันแม้ว่ารถจะเก่าขนาดไหนหากไม่ได้ไปยกเลิกในระบบขนส่งตัวเลขก็ยังยืนยันตัวเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะดังนั้นจึงต้องทำเรื่องยกเลิกที่ขนส่งค่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มีคนมาร้องเรียนมากเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางคนบอกว่าใช้มา 20-30 ปีจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วแต่หลักการก็คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะแม้บางคนอาจจะมีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่าชื่อของท่านยังเป็นเจ้าของอยู่ในระบบทางแก้ก็ต้องไปแจ้งยกเลิกการใช้รถหรือทะเบียนค่ะ
0: ไปดูคดีไฟไหม้โรงเบียร์นราพร้าววันนี้ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะประชุมกันในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราพร้าวในช่วงเวลา 16:30 นขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากนะคะจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าสอบปากคำทันทีและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็ผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าในช่วงเวลา 16:30 นาทีนะคะขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทรุตพลนามวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นราพร้าวตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559จำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้รับความขอไปค่ะส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้เข้าร่วมงานไม่ได้มาร่วมงานก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงซึ่งได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น31รายเป็นเงินกว่า 9,300,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาตามหลั

0: มนุษยธรรมทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า24ปีค่ะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้เสียหายในคดีอาญาและจำเลยในคดีอาญารวมเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแหล่งเดียวนะคะในขณะที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและด้วยเหตุนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเหมือนในต่างประเทศที่สามารถระดมเงินจากแหล่งอื่นเข้ามาสมทบในการช่วยเหลือเหยื่อหลังจากกระแสสังคมบางส่วนมองเป็นการนำภาษีประชาชนมาจ่ายเหยื่อในคดีอาญาโดยไม่สมเหตุสมผลและยืนยันว่าในฐานะรัฐนะคะไม่อาจที่จะเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนในการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญาได้ค่ะส่วนกรณีของสามีของครูทรายวัย30ปีที่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหลังจากแพทย์โรงพยาบาลซานคาเมโรได้ปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางกรมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดราชบุรีลงไปรับข้อมูลและคำขอช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ12:12 น.ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน

0: 09 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอน 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งค่ะทั้ง2ฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆนะคะอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้ง2ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศด้วยค่ะนายกบอกว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาทั้ง2ประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติพร้อมกับเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้ง2รัฐสภาค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยค่ะ
2: ในขณะที่นายสีหสัพพลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังมีไม่

0: ากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาระดับทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องของเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่บรรลุข้อตกลงจึงจะได้มีการใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสซึ่งมีหลายๆกลไกอื่นอย่างเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขาไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากก็คงจะต้องดูกันไปในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เขาก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องพูดคุยกันโดยตรงในขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันคงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน1เขาก็มีความหวังดี2เขาก็พยายามที่จะสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันมาที่เซบูแล้วก็ตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนายศรีหศักดิ์ยังได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงอย่างเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้แล้วก็มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราก็ไม่ได้ตอบว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงก็ขอให้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญด้วยนะคะ 12:18 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอสมท
3: ข่าวดีเรื่องของค่าไฟใหม่ภาคครัวเรือนจะเริ่มใช้สิงหาคมนี้นะคะรอบบิน14กันยายนค่ะ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แถลงภายหลังร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะถึงการปรับปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มอัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคมแล้วก็เรียบเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนนี้นะคะสำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ค่ะผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทต่อหน่วยขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์อัตราพิเศษเดิมเช่นกลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือ35หน่วยแรกยังคงใช้อัตราเดิมส่วนผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้านะคะพร้อมกันนี้ก็ยกเลิกการเรียกเก็บ

0: ่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินของประชาชนด้วยค่ะก็จะทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนะคะรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ไปถึงผู้พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
1: ไปติดตามความคืบหน้าการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้แก่นายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่พบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คนหนึ่งในนั้นก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาค่ะ
0: กรณีที่มี3วัยรุ่นนะคะไปรุมแทงหนุ่มอายุ18ปีเสียชีวิตที่ปากซอยอ่อนนุช39แล้วก็ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลองไปนะคะเมื่อช่วงสายๆค่ะ 10:30 นที่สน.พระโขนงนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะญาติบอกว่าแม่ยังไม่พร้อมเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมานะคะทางผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุก็ได้พาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวนะคะเป็นเยาวชนชาย3รายค่ะอายุระหว่าง17 15และ19ปีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง3นั้นไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนการประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะ
1: ไปติดตามเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการรับสิทธิ์ค่าลดค่าน้ำประปานะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่20 กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกำหนดให้1บ้านนะคะใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์โดยมีรายละเอียดก็คือว่าหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่าง20-25 กรกฎาคมเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้การรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน2569ก็คือเดือนกันยายนโดยไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25กันยายนค่ะก็เพื่อที่จะใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: มีข่าวถูกแก๊ง call center หลอกมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ขาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยนะคะเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์จนสูญเงินไปนับแสนบาทค่ะผู้เสียหายบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลของต

0: นไปลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขดังกล่าวก็ถูกนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจึงโอนสายไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยค่ะแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอคอลพร้อมข่มขู่ว่าถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีด้วยความหวาดกลัวก็หลงเชื่อแล้วก็ทยอยโอนเงินไปให้นะคะด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เตือนนิสิตให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทค่ะ
1: ไปดูข่าวต่างประเทศกันนะคะทหารอเมริกันเสียชีวิตในสงครามอิหร่านเพิ่มอีก1นายจากการที่ถูกอิหร่านโจมตีฐานทัพอิรักตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่9ซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการโจมตีโดยตรงแต่จากการพยายามควบคุมวัตถุระเบิดจากโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกยิงตกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อีกนายได้รับบาดเจ็บด้วยและเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่อิหร่านโจมตีฐานทัพในจอร์แดนก็ทำให้ฐานสหรัฐเสียชีวิต2นายล่าสุดพบศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนในจุดที่ถูกโจมตีได้นะคะการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านมาเป็นวันที่9ติดต่อกันแล้วรอบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โจมตีฐานบัญชาการตรวจการชายฝั่งหน่วยต่อสู้อากาศยานฐานยิงขีปนาวุธและเครือข่ายสื่อสารของอิหร่านก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้ปิดล้อมท่าเรือและโจมตีอิหร่านรอบใหม่ฝ่ายอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นสะพานสนามบินและสถานีรถไฟในอิหร่านแต่ต่างฝ่ายก็อ้างว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารค่ะ
0: เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ที่เปรูนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บ21คนค่ะแผ่นดินไหว2ครั้งนี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลีมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 นะคะสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ได้ค่ะเปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะซึ่งมักจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนค่ะ
1: ขอปิดท้ายกันที่ชาวญี่ปุ่นเกือบ 25,000 คนออกมารวมตัวชุมนุมบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งชาติในกรุงโตเกียวเพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างหนักต่อความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันตินิยมของญี่ปุ่นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธตลอดจนการละทิ้งหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์3ประการอันได้แก่การไม่ครอบครองการไม่ผลิตและการไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนของญี่ปุ่นการชุมนุมดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผลสำรวจความคิดเห็นระดับชาติจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไมเนจิชิมบุงพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะตกมาอยู่ที่ร้อยละ41ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าว

ประโยคคุ้นหูเวลาไปติดต่อบางที่คืออยากให้ไวหน่อยเดี๋ยวช่วยได้แต่มีค่าเสียเวลาเล็กน้อยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่แท้จริงแล้วคือเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะอาจมาในรูปของฝากหรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลัดคิวหรือช่วยดันเรื่องให้ผ่านง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตหรือการตรวจงานที่บอกเป็นนายว่ามีอะไรให้ดูแลไหมสิ่งเล็กๆเหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมผิดๆที่ว่าอยากได้ต้องจ่ายผลคือคนที่ซื่อสัตย์ต้องเสียเปรียบและระบบความยุติธรรมก็พังลงดังนั้นสำนักงานปปช.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบการเรียกรับสินบนและการใช้อำนาจ

0: โดยมิชอบโดยตรงและสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติครับหากพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์แจ้งได้ที่สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะทุกเบาะแสของคุณสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

คิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอด

0: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทตรัง
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปไม้ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาก

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต
0: ้
1: บ
0: ้
1: านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังจากทุกอสมทในภาคใต้ด้วยนะคะนี่น่าจะเป็น

็นการเจอกันครั้งแรกเลยก็ว่าได้ค่ะดิฉันดีเจเก๋ดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดตรังค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสเตจูนไปพร้อมๆกันกับที่นี่ปักใต้บ้านเรานะคะและก็ก่อนที่จะเล่าข่าวกันในวันนี้ก็ต้องขอบคุณข่าวสารจากพี่ๆน้องๆนะคะนักจัดรายการวิทยุทุกจังหวัดในภาคใต้ทุกจังหวัดจากอสมทภาคใต้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงค่ะณศาลาประชานิมิตวัดนิโคทารามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายโกมาศแป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดตรังมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีผ่านศึกชูพลับนักวิชาการวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชาวพุทธดีเด่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและให้กับวัดต่างๆในจังหวัดตรังประจำปีพุทธศักราช2569ในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นณวัดขออภัยค่ะณศาลาประชานิมิตวัดนิโคทารามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีพระประสิทธิ์ที่โสพลรองเจ้าคณะจังหวัดตรังเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยหรือว่าวัดท่าจีนนะคะเป็นประธานในพิธีและมีนายถนัดขวัญนิมิตนายกพุทธสมาคมจังหวัดตรังเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดตรังนะคะและมาต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB ร่วมกับตำรวจทางหลวงจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดได้ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดนายจุมพจน์วัฒนขออภัยค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายโชติพันธ์จุนเพชรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจโทปริญญารักษาแก้วสวย.สทล.5 กก.2 บก.ทล.และคณะร่วมแถลงข่าวที่สถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผลงานของตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงนำโดยร้อยตำรวจเอกนพดลรุ่งแดงและคณะร่วมกันจับกุมนายสิริราชสงวนนามสกุลอายุ19ปีโดยเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์เก๋ง Honda Accord สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังเจ้าหน้าที่จึงเปิดไซเรนเรียกให้จอดเพื่อตรวจสอบตามปกติทันทีที่เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดรถปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเพิ่มความเร็วรถขับหลบหนีการเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ไปเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรนะคะรถจึงหยุดเพราะน้ำมันหมดและคนร้ายได้วิ่งลงจากรถเจ้าหน้าที่ติดตามจนสามารถจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนทางหลวง4248หมู่2ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนำตัวผู้ต้องหาคือนายสิริราชามาตรวจค้นกระโปรงท้ายรถพบกระสอบหุ้มถุงพลาสติกสีดำจำนวน2กระสอบและภายในห้องโดยสารอีก3กระสอบพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและเงินสด 50,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาตรวจสอบซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนมาจากขบวนการค้ายาเสพติดโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 50,000 บาทเพื่อนำมาส่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและให้กระจายไปยังพื้นที่อื่นต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ได้แก่ยาบ้าไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเป็นผู้ขับขี่รถมีสารเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดเอเฟตามีนในร่างกายขณะขับรถและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดเอเฟตามีนยาบ้าโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี2567จนถึงปัจจุบันตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีได้จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่รวมครั้งนี้ด้วยจำนวน4ล็อตและได้ของกลางยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดโดยด้านนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐและแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยเน้นย้ำทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นทางผ่านลงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีแหล่งพักยาอยู่ในพื้นที่จึงต้องเพิ่มความเข้ม

เข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักของจังหวัดทุกเส้นทางนั่นเองค่ะแล้วมาต่อกันที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานี่เองค่ะจังหวัดภูเก็ตเปิดฉากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมสมัยจางซีลอนฮีโร่สเบโดภูเก็ต2026อย่างยิ่งใหญ่ณโซนเดอะโบทานิก้าฮอลล์2ศูนย์การค้าจางซีลอนป่าตองโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลร่วมด้วยและนางลลิตาขออภัยค่ะและนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายณัฐวรรณพรนราประธานกรรมการมูลนิธิดั่งพ่อสอนนายแจ็คกี้เทียผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตสื่อมวลชนเยาวชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากนะคะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสืบสานกีฬาพื้นบ้านไทยให้ทันสมัยและเข้าถึงเยาวชนผ่านการแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นและหมากเก็บสปีดชาเลนจ์นะคะโดยมีโรงเรียนจากทั่วจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมถึง26โรงเรียนรวม32ทีมเลยทีเดียวพร้อมคัดเลือกตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับประเทศในรายการจังซีลอนฮีโร่สแบทเทิลไทยแลนด์2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนะคะสำหรับผลการแข่งขันค่ะการแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นนะคะชนะเลิศโดยโรงเรียนดาราสมุทรรับโล่เหรียญรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือรับเงินรางวัล 4,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอนรับเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะมาถึงการแข่งขันต่อไปนะคะเป็นการแข่งขันมาเก็บสปีดชาเลนจ์ค่ะคณะชนะเลิศนะคะโรงเรียนบ้านกะหลิมรับโล่เหรียญรางวัลและเงินรางวัล 2,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนเกาะมะพร้าวรับเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์รับเงินรางวัล 1,000 บาทค่ะและรางวัลพิเศษนะคะ Man of the Match นะคะชื่อรางวัลน่ารักมาก Man of the Match นะคะได้โดยน้องไตเติ้ลจากโรงเรียนดาราสมุทรค่ะแล้วก็รางวัล Spirit ยอดเยี่ยมนะคะจากทีมโรงเรียนบ้านบางเทาสำหรับทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1ของทั้ง2ประเภทจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการแข่งขันรายการจังซีลอนฮีโร่สเบโดไทยแลนด์2026เพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดเยาวชนกีฬาพื้นบ้านร่วมสมัยของประเทศไทยพร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่เวทีระดับชาตินั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากเพจอสมทจังหวัดภูเก็ตกันด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวในเรื่องของความมั่นคงทางจังหวัดยะลานะคะหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเน้นตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแฝงตัวเข้าพื้นที่เขตเมืองหลังพบความเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งด่านตรวจและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนอย่างเข้มงวดโดยเน้นการสแกนบุคคลและยานพาหนะเป้าหมายรวมถึงตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและการแฝงตัวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมืองยะลาทั้งนี้การยกระดับมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งที่85โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายดังนี้จังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะรือเสาะระแงะศรีสาครจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบและสุไหงโกลกยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแหวงและอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานีได้แก่อำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคกโพยะรังและสายบุรียกเว้นอำเภอยะริ่งปานาเระมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกะพ้อและแม่ลานส่วนจังหวัดยะลานะคะได้แก่อำเภอเมืองยะลาบันนังสตาและทานโตยกเว้นอำเภอเบตงยะหากาบังและกรงปีนังด้านหน่วยงานข่าวกรองความมั่นคงรายงานว่ายังคงตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งมีการรวมตัวกันเพื่อเตรียมก่อเหตุ
ต่อเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนและระบบสาธารณูปโภคความมั่นคงได้แจ้งเตือนนะคะ

ขออภัยค่ะฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษกำชับให้เฝ้าระวังก่อเหตุในทุกรูปแบบนะคะห้ามประมาทและต้องรักษาความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะเป็นข่าวจากอสมท.ยะลานะคะมาต่อกันที่รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์เปิดโครงการโฟล์คอาร์ตวาดนครขนสัมพันธ์เยาวชนครั้งที่25ค่ะสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ19กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นาทีนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโฟล์คอาร์ตวาดนครขนสัมพันธ์เยาวชนครั้งที่25สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะศิลปะบำบัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กล่าวรายงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานขออภัยค่ะผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโครงการโฟล์คอาร์ตวาดนครโขนสัมพันธ์เยาวชนครั้งที่25จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยอันรวบรวมศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆไว้อย่างทรงคุณค่าทั้งอย่างมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับการดำเนินการโครงการครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์5แห่งและเครือข่ายสถาบันการศึกษาอีก13แห่งโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเทศบาลนครศรีธรรมราชตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและยกระดับนครศรีธรรมราชสู่เมืองศิลปะวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของประเทศค่ะและมาต่อกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะสำหรับงานนี้ค่ะจัดขึ้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสืบสานนะคะแล้วก็ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะจะดีแค่ไหนถ้าการไปเที่ยวพักผ่อนของเราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนวิถีชุมชนไปได้พร้อมๆกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ Local Alike นะคะขอชวนทุกคนค่ะแพ็คกระเป๋าหนีความวุ่นวายมาสัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่เงียบสงบไม่ต้องแย่งกันกับใครใน3จังหวัดภาคใต้ได้แก่พังงากระบี่ตรังนะคะกับแคมเปญ Courage Andaman Meaningful Travel นั่นเองนะคะทริปนี้ค่ะเราอยากชวนทุกคนมามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆคืนสู่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพักผ่อนแบบรักโลกกับ Green Hotel นะคะแล้วก็ CF Hotel ค่ะก็คือเป็นโรงแรมที่ช่วยลดคาร์บอนนั่นเองไปจนถึงการจอยกิจกรรมฮิลกายใจนะคะกับ Community นะคะ Meaningful สุด Active ของคนในพื้นที่ทั้งแก๊งรันคลับเล่นโยคะริมหาดแช่ไอซ์บาร์หรือภายซับบอร์ดนะคะและเพราะคนที่ทำดีต้องได้ดีเพื่อเป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ช่วยกันดูแลธรรมชาติและชุมชนแคมเปญนี้เรามีรางวัลมอบให้ด้วยนะคะเพียงตามหาโลโก้แคมเปญ Courage Andamanตามร้านค้าที่พักและกิจกรรมที่ร่วมรายการหลังจากนั้นก็สแกน QR code รับสิทธิ์ประโยชน์พิเศษหน้างานไปเลยทันทีนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูไอเดียทริปสุดคราฟแล้วก็จัดกระเป๋าได้ไปสร้างความหมายดีๆด้วยการเช็คผู้เช็คพิกัดผู้ประกอบการนะคะในสาย Manifold และวางแผนทริปกันได้ที่ www.localalike.com ค่ะร่วมสแกนรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2500เอ้ยขออภัยค่ะ

ตั้งแต่วันนี้จนถึง31 สิงหาคม 2569นะคะก็เป็นข่าวสารดีๆค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังนะคะขอให้ค่ะโอเคค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรับชมการแสดงมโนราในพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการสืบสานถิ่นโนราเทิดศรัทธาสมโภชเทียนพรรษาจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569นะคะในวันที่20 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานค่ะเชิญชวนให้ได้ไปเที่ยวกันนะคะชวนมาหลงรักตรังอีกครั้งกับ Feel All The Feelings at ตรังช่ำเฟสกันตรังนะคะงานนี้ค่ะรวบรวมความสุขไว้ที่เดียวเลยนะคะท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำกันตังสุดคลาสสิกที่จะพาคุณย้อนไปสัมผัสกับกลิ่นอายอดีตเมืองท่าหลักแห่งภาคใต้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพบกับโซนกิจกรรมมากมายนะคะโซนกิจกรรมต้องบอกว่าชิคมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นช่ำซิปแอนด์เทสนะคะรวมเมนูเด็ดยุทธจักรความอร่อยทั้งตำนานและสมัยใหม่ช่ำอาร์ตแอนด์คราฟต์ค่ะช็อปงานคราฟต์สุดเก๋พร้อมเวิร์กช็อป DIY ปลุกความเป็นศิลปินในตัวคุณนะคะช่ำชิคแอนด์ชิลเดินเล่นชิลๆในบรรยากาศสุดวินเทจที่จะได้ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะช่ำฟันแอนด์ฟิลดื่มด่ำกับเสียงเพลงหลากยุคไลฟ์สไตล์ชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีจากศิลปินดังตลอดงานปักหมุดพร้อมกันนะคะในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคม 2569นี้นะคะและงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาหรือว่า4 โมงจนถึง4 ทุ่มนั่นเองค่ะณลานท่าน้ำกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังอย่าลืมนะคะกับงาน Feel All The Feelings at ตรังช่ำเฟสกันตรังไปกันได้ค่ะใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะถ้ายังไม่มีโปรแกรมจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นงานที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่คุณลูกร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะเป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญเที่ยวงานนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 1-5 สิงหาคม 2569จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองประวัติศาสตร์ในงานโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1-5 สิงหาคม 2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะจะจัดเต็มด้วยกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงตลอดทั้ง5วันเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตการช่างและหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนิทรรศการวัตถุมงคลเมืองนครรวมถึงการแสดงสตรีทอาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินและเยาวชนของจังหวัดกันด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะการแสดงไฟแสงสี Lighting Show นะคะบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจัดแสดงทุกคืนตลอดการจัดงานเลยถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชผ่านเทคโนโลยีแสงสีสุดตระการตานอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดเมนูสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลขบวนแห่เสาหลักย้อนยุคการแสดงโขนการแสดงเพลงบอกมโนราตัวอ่อนการแสดงแบบผ้าไทยภูผาศิลป์ผ้าถิ่นเมืองนครสู่สากลตลอดจนพิธีมอบรางวัลการประกวดในสาขาต่างๆค่ะสำหรับวันที่3 สิงหาคม 2569นะคะจะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมขบวนแห่ศิลป์วัฒนธรรมจำนวน9 ขบวนการแสดงแสงสีเสียงสื่อประสมชุดศาลหลักเมืองนครและการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานแน่นอนนะคะและตลอดทั้ง5 วันค่ะผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสวิถีชีวิตศิลปะความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาของชาว

0: นครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์ความงดงามของวัฒนธรรมและร่วมสมัยไว้ในงานเดียวนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนครเมืองศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองเพื่อร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างแรงศรัทธาและร่วมขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอารยธรรมของภาคใต้อย่างยั่งยืนและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่นำเอามาฝากกันในวันนี้ปักใต้บ้านเราขอบคุณทุกข่าวจากนักจัดรายการวิทยุอสมทจากทุกจังหวัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในรายการปักใต้บ้านเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟัก

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเสนอทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการใหม่ปมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมยอมรับว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนพบข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะปัญหาการถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์โดยไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจั

ักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมาคิดคุณสมบัติรวมถึงผ่อนปรนผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังผ่อนชำระอยู่พร้อมเปิดทางให้ผู้ที่รถสูญหายรถชำรุด

0: ชื่อครอบครองรถแน่นขนส่งอยุธยาหลังตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังจากตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่าไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากระบบระบุว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์จากการสอบถามประชาชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานมานานและไม่ได้ต่อทะเบียนแต่ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกบางรายขายรถไปแล้วโดยใช้วิธีโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ชื่อผู้ขายยังปรากฏในชื่อของเจ้าของรถนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ผ่อนชำระรถไม่ไหวจนถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถคืนแต่ข้อมูลในระบบยังเป็นชื่อผู้ครอบครองเช่นเดิมนายปริญญาหัสดินทร ณ อยุธยานายปริญญาหัสดินทร์ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางมาติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับเรื่องและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ตำรวจห้วยขวางควบคุมตัวเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางฝากขังต่อคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวนายสมชายเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางที่ตำรวจบุกทลายเมื่อสายวันเสาร์ที่ผ่านมาไปขออำนาจศาลพาสีไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันซึ่งเหตุผลที่ศาลฝากขังต่อศาลภาษีอากรกลางเนื่องจากผู้ต้องหามีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนายสมชายเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่ถูกฝากขังหลายข้อหาหนักทั้งข้อหามียาเสพติดโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท1เมทแอมเฟตามีนไอและยาอีโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยซ่อนเร้นซื้อรับไว้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรบุหรี่ไฟฟ้าโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้ามตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนเงื่อนไขการเปิดปิดสถานบริการตามใบอนุญาตส่วนนายพัฒนาอดีตเจ้าขออภัยค่ะส่วนนายพัฒนาอดีตพนักงานร้านฝากขังข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาอีก9คนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนส่งบำบัดรักษายาเสพติดโดยความสมัครใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและ

0: เที่ยงธรรมลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้บ่ายวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะพบกันเช่นเคยค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะติดตามรับฟังได้นะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ก็จะมีข่าวสารนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับวันจันทร์ก็สบายๆนะคะส่งเสียงทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังบ่ายนี้นะคะมีข่าวแบบเบาๆสบายๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะพร้อมกับเพลงสตริงเก่าๆยุค80 90นะคะที่หยิบมาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับงานเงาะนะคะประจำปี2569ค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวค่ะและแวกใกล้เคียงนะคะได้มาเยือนค่ะมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ผลหมากรากไม้ที่อร่อยนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเงาะโรงเรียนนาสารนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเงาะที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ฟังไฮไลท์สำหรับปีนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะกับบอลลูนแฟนซีนะคะสีสันสดใสเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมไปเช็คอินไปถ่ายรูปกันได้เลยค่ะแล้วก็มีมุมเช็คอินนะคะจุดถ่ายรูปสวยๆทั่วบริเวณงานอุโมงค์ไฟประดับสุดอลังการสวยงามตลอดเส้นทางค่ะมีดนตรีสดนะคะให้ฟังเพลินๆรับลมเย็นสบายๆข้างกับริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารนะคะสถานที่จัดงานมีการแสดงน้ำพุดนตรีสุดอลังการค่ะแล้วก็มีโดรนแปลอักษรสุดตระการตาเหนือท้องฟ้าด้วยนะคะงานนี้มีเพื่อนต้องชวนเพื่อนแล้วล่ะค่ะชวนแฟนชวนครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเที่ยวมาเดินเล่นนะคะในงานกันรับลมสบายๆนะคะที่ริมคลองฉวางอย่างที่บอกไปแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะความสวยงามของธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะซื้อของนะคะติดมาติดมือกลับบ้านไปด้วยเพราะว่ามีสินค้าราคาถูกเนี่ยมาขายเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะผลไม้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยสำหรับเงาะโรงเรียนนะคะแล้วก็ทุเรียนนะคะมังคุดค่ะช่วงนี้โหเยอะมากๆเลยงานมี12วัน12คืนด้วยกันนะคะ 20-31 กรกฎาคม2569ค่ะริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังกับงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI นะคะอย่าลืมมาเที่ยวชมงานกันเยอะๆค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อๆถึงกิจกรรมดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันด้วยค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมนะคะในลักษณะของการเชิญชวนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกระเพาเองก็มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ย้อนกลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลาบ่าย2โมงค่ะที่วัดเขาพังตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านจักรีฟังชนจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะในการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าทํา MOU นี่แหละค่ะภายใต้โครงการ3เศรษฐกิจ plus ยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนเชิงพื้นที่โดยมีนายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวรายงานต่อประธานนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะทางด้านนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้เป็นการบูรณาการแนวคิดการพัฒนา3มิติค่ะได้แก่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจสุขภาพควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท้องถิ่นและส่งเสริมให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและก็บริหารจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งนะคะโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมทางด้านคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้ได้เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว4แห่งของอำเภอบ้านตาขุนซึ่งประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขื่อนรัชประภาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชี่ยวหลานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์และวิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนี่บีค่ะให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบที่สามารถสร้างรายได้และกระจายประโยชน์สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองภายในงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีการส่งมอบแผนที่ทรัพยากรชุมชน Green Map ค่ะและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ Heart of the Hill จากเขื่อนรัชประภาสู่ภูผาแห่งหัวใจจัดขึ้นที่ตลาดคลองแสงตำบลเขาพังค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานนะคะนั่นก็คือไปคลองแสงต้องกินบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะบุฟเฟ่ทุเรียนคลองแสงนะคะขึ้นชื่อว่าอร่อยมากๆนะคะพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า20บูธรวมถึงกิจกรรมการแสดงและดนตรีสร้างสีสันดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของอำเภอบ้านตาขุนนะคะแล้วก็ถือว่างานนี้ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

0: เวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มาติดตามกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนช่วงที่2ของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยท่านนายกแป๊ะประเสริฐบุญประสบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดหนังสั้นก่อนหน้านี้ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปนะคะคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้ก็ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในหัวข้อวีรชนคนกล้าครูลำยองโดยมีพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และโฆษกตำรวจภูธรภาค8เป็นประธานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะโดยแบ่งประเภทรางวัลดังนี้ค่ะประเภทศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและประชาชนทั่วไปนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือคุณธนพลพรมย้อยค่ะส่วนประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษานักศึกษานะคะได้แก่ทีมลิ้นปิงค่ะประกอบด้วยนายชวันวิทย์ปาลักขเชนและนายณภัทรเจริญรุจิทรัพย์และนางสาวพินดาวสถิตยานุรักษ์ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ฝากมาขอบคุณนะคะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่ผ่านมาท่านใดที่อยากจะชมผลงานนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะผ่านทางเพจ Facebook ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดมอบรางวัลกันไปนะคะในพื้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและอีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ฝากมาประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะขอเชิญชวนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมช่องปากสะอาดเหงือกแข็งแรงวัยผู้สูงอายุค่ะจัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะเวลา 8:30 ถึง 11:30 ค่ะได้ทำกิจกรรมเรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเอาเป็นว่าผู้สูงอายุท่านใดที่อยากจะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ติดต่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะ077-206-634ค่ะ077-206-634กิจกรรมจะจัดขึ้นนะคะที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเอาไว้กับข่าวฝากประกาศนะคะจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะอังคารที่21กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เวลา 3:00 นะคะถึงเวลาเที่ยงตรงของวันพุธที่22กรกฎาคมหรือจนกว่าน้ำจะเต็มระบบค่ะเนื่องจากนะคะมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนบำรุงรักษาค่ะณสถานีเพิ่มแรงดันน้ำนะคะที่บึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ที่จะรับผลกระทบค่ะจากการดำเนินงานครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยถนนสุราษฎร์นาสารทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าบริษัทเซาแลนด์รับเบอร์จำกัดนะคะถึงซอยยายพานค่ะโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีซอยพิเศษตำบลขุนทะเลตำบลขุนทะเลค่ะพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8ตำบลมะขามเตี้ยค่ะซอยวิชัยค้าไม้ตำบลขุนทะเล3แยกปากแมวนะคะหมู่บ้านสิริสุขเขาท่าเพชรถนนชลเกษมฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอย43ถึงซอย49ถนนท่าโรงช้างหมู่บ้านสุขเจริญเขาท่าเพชรหมู่บ้าน

โมเดิร์นฮิลเขาท่าเพชรถนนพ่อขุนทะเลฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ซอย20ถึงซอย22และบริษัทเซฟกัฟจำกัดนะคะจึงขอความร่วมมือลูกค้าสำรองน้ำเอาไว้ใช้ให้เพียงพอค่ะหากดำเนินการแล้วเสร็จทางการประปาส่วนภูมิภาคจะทำการจ่ายน้ำตามปกติในทันทีนะคะส่วนโซนพื้นที่สูงแล้วก็ปลายเส้นท่อค่ะอาจจะพบปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลนะคะทั้งนี้จนกว่าน้ำจะเต็มระบบเส้นท่อค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ตามพื้นที่ดังกล่าวอย่าลืมสำรองน้ำเอาไว้ใช้ให้เพียงพอด้วยค่ะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ3 ทุ่มไปจนถึงเที่ยงตรงของวันพุธที่22 กรกฎาคมค่ะแล้วนี่ก็มีข่าวสารเบาๆมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงเวลาที่เหลือก็ฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันดีๆค่ะขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ10 โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมแล้วก็บ่าย 2 โมงค่ะสำหรับวันนี้ก็พอต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

าฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชน2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมยืนยันไทยสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกและจะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณ นครเซินเจิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนพร้อมยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีน

ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาทางนี้ไทยจีนยัง

0: เป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะคลังเล็งปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 2.9 ล้านรายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการกำหนดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐความลำบากและความยากจนต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังยอมรับว่ากระทรวงคมนาคมมีข้อจำกัดไม่ทราบว่ามีการโอนลอยไปแล้วเท่าใดเพราะชื่อทางทะเบียนยังอยู่ส่วนรถที่มีชื่อทางทะเบียนและไม่เคยมาถอนสภาพทางกระทรวงคมนาคมไม่สามารถทราบได้จึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์นี้เพื่อคัดกรองต่อไปกระทรวงการคลังจะรับเรื่องและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นโอกาสดีทำให้จัดการกับฐานข้อมูลนี้และทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าประชาชนจำเป็นต้องจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ส่วนเรื่องการศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับเงื่อนไขมาปรับเพิ่มรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่ประชาชนขอทบทวนเข้ามาวันนี้มีประชาชนมาขอทบทวนแล้วประมาณ 2.9 ล้านรายกว่า 40% เป็นเรื่องรถยนต์กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบัตรประชารัฐพิจารณากำหนดรายละเอียดก่อนเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยจะเร่งให้ทันสำหรับคนที่เข้าใหม่ให้รับบัตรสวัสดิการภายใน1ตุลาคมมหาดไทยเปิด One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอำนวยความสะดวกประชาชนอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบุคคลที่มีรายได้และยังได้รับการช่วยเหลือจึงทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่การลงทะเบียนใหม่มีกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนักทำให้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจได้หยิบยกข้อสงสัยของประชาชนมาหารือร่วมกันกับส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนการยื่นอุทธรณ์หลายคนอาจกังวลใจว่าไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องการเดินทางซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำระบบ One Stop Service ซึ่งจะบูรณาการฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและใช้กลไกของกรมการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เดินไปถึงบ้านของประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะส่งไปตามขั้นตอนเพื่อไปยังกระทรวงการคลังโดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีความละเอียดมากประชาชนหลายคนอาจไม่รู้ว่าบัญชีเคยรับเงินจากนายจ้างหากไม่เป็นเช่นนั้นสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มายื่นอุทธรณ์ได้ทางนี้จะเสนอกับที่ประชุมครม.ให้ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วยขอขยายไปจนถึง20กันยายนจากเดิมจบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,000160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบค

0: รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบกผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบกที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบกจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟเตอร์นูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปได้กัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังเพลงเพราะๆพูดคุยและนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะชั่วโมงแรกเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังได้รับฟังอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะในชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงอยากฟังเพลงไหนในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์นะคะแฟนเพจ Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม077405445ค่ะคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีตอนบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะขับรถกันอยู่หรือเปล่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ในอำเภอเมืองนะคะในตัวเมืองหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังแนะนำช่องทางนะคะอยากรับฟังที่ไหนช่องทางที่สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนั่นก็คือรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะต้องบอกเลยว่าแอปนี้เป็นแอปเดียวที่รวมทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่มีอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนนะคะอินเทอร์เน็ตดีๆหน่อยรับฟังได้ทั่วเลยไม่ว่าจะอยู่อาณาจักรไหนสามารถรับฟังได้หมดเลยนะคะเป็นแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะโหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังที่ไหนเนี่ยสัญญาณชัดแจ๋วแน่นอนและโหลดติดมือถือไว้ค่ะรองรับทั้ง iOS และ Android ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง App Store และ Play Store นะคะโหลดติดไว้เลยจะได้รับฟังทุกข่าวสารแล้วก็ได้ทันทุกเวลาด้วยนะคะหรือว่าอยากจะรับฟังผ่านคลื่นวิทยุก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บ้านนะคะคลื่นดีๆนะคลื่นความถี่ดีๆก็หมุนตั้งไว้เลยนะคะหมุนวิทยุตั้งไว้เลยนะ102เมกะเฮิรตซ์นะคะก็รับฟังได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกช่องทางนึงค่ะเน้นย้ำกันนิดนึงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเปิดหน้าเพจ Facebook อสมท.สุราษฎร์ธานีของเราได้เลยค่ะได้เห็นหน้าดีเจสวยๆด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันทุกๆคนเลยพี่ติ๊กสวัสดีจ้าคนสวยคนเดิมนะคะรับฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์น้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เดือนคนสวยสวัสดีค่ะพี่เดือนบอกว่าชั่วโมงนี้ขอเพลงลูกทุ่งลูกสาวเศรษฐีว้ายชื่อเพลงก็น่าฟังแล้วนะคะทักทายพี่เดือนด้วยค่ะลูกสาวเศรษฐีนะคะเพลงเพราะๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะพี่เดือนสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ทั้งชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดินทางเน้นย้ำกันนิดนึงมีคุณผู้ฟังหลายคนเลยที่โทรไปเบอร์ออฟฟิศกันเยอะมากๆค่ะเบอร์ที่โทรมาทางหน้าไมค์ขอเพลงนะคะเบอร์077405445จ้ะ

0: ก่อนหน้านี้เรามีการตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟังได้รับบัตรสวัสดิการบ้างไหมเอ่ยใครได้สิทธิ์บ้างใครได้สิทธิ์ที่อยู่ใน 8-9 ล้านคนบ้างคะพี่เดือนได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการหรือเปล่านะคะตรวจสอบไปล่าสุดเนี่ยได้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผ่านคุณสมบัติได้บัตรสวัสดิการมาหรือเปล่าคะนะคะตรวจสอบกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังถ้าตรวจสอบแล้วใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะคนที่ไม่ได้ก็เป็นคนรวยไปนะคะคุณผู้ฟังคนที่ได้ก็จะเอาไปใช้จ่ายใช้สอยนะคะเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นได้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนาะ300 บาทนะคะได้ทุกเดือนเลยแล้วก็ได้สวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วย750 บาทต่อเดือนนะคะเดินทางโดยรถไฟบขส.ขนส่งต่างๆสามารถใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะถ้าใครได้ก็ยินดีด้วยนะจ๊ะคนที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็เอาสิทธิ์นะคะไปใช้ค่ะคุณผู้ฟังในใครได้บ้าง FC ของเราได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการกันบ้างไหมคะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ถ้าพูดถึงโครงการดีๆของรัฐบาลเราก็มีเยอะมากๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งเกิดขึ้นไปล่าสุดนะคะก่อนที่จะหมดนะตอนนี้ก็คือเป็นไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็มีการใช้เงินนะคะเงินสะพัดในการจ่าย60-40นะคะแบ่งกันช่วยจ่ายรัฐบาลออกให้ 60% นะคะประชาชนออกเองอีก 40% อะไรอย่างก็มีเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเราก็ช่วยกันใช้จ่ายนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเมืองของเราและอีกโครงการหนึ่งค่ะที่เราทุกคนห้ามพลาดเลยนะใครที่เป็นสายเที่ยวนะคะชอบเที่ยวเดินทางบ่อยๆเนี่ยโครงการนี้ก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเขาคาดว่านะอันนี้เป็นความคาดคะเนก่อนนะคะคาดว่าจะเริ่มใช้ในปลายปีนี้นะคะปลายปีนี้ก็ประมาณช่วงไหนกรกฎาคมกรกฎาคมและสิงหาน่าจะเป็นประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ติดปีใหม่ก็จะเที่ยวช่วงปีใหม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นการคาดการณ์เฉยๆแต่ยังไม่ได้ระบุเดือนแบบชัดเจนนะคะรายละเอียดของสิทธิ์ที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำกัดสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟัง 500,000 สิทธิ์ด้วยกันค่ะใช้ได้สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนนะคะเปิดให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเลยค่ะใช้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือใช้ได้ทุกวันเลยนะคะและการลงทะเบียนก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปเดิมของเราที่เราเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะคะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสก็คือผ่านทางแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะจ๊ะเป็นแอปเดียวที่ทำได้หลายอย่างมากๆค่ะคุณผู้ฟังและรายละเอียดการใช้งานนะคะก็จะ 50-50 ค่ะรัฐบาลออกให้ 50% ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายเองนะคะออกเอง 50% เหมือนกันค่ะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งเลยแต่เนี่ยเป็นโครงการนำเที่ยวพาไปเที่ยวต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์และก็มีคูปองดิจิตอลด้วยนะคะให้500 บาทต่อสิทธิ์ด้วยใช้กับอะไรได้บ้างเนี่ยคำถามยอดฮิตเลยที่หลากหลายคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าสามารถใช้ได้กับอะไรนะคะใช้กับร้านอาหารได้ไหมโรงแรมได้หรือเปล่านะคะสามารถใช้ได้กับร้านอาหารค่ะรถเช่าบริการการเดินทางนะคะหรือว่าจะเป็นทัวร์ก็ได้ค่ะเป็นรถทัวร์แต่ว่าเป็นรูปแบบของ one day trip นะคะสามารถใช้ได้แล้วก็การช้อปปิ้งบริการท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวค่ะใครเป็นสายเที่ยวเตรียมตัวลงทะเบียนกันให้ทันนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบ
1: ปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shop Mania ได้เลย
2: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: บริษัท PPC วิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนศรีสุขใส
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: พี่เลยบอกว่าพี่เป็นคนรวยแล้วค่ะรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วนี่แสดงว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการนะคะพี่เดือน
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องวันนี้สายหมอมีโปรโมชั่นดีๆค่ะจากรถนะคะจากคนที่รักรถจากใจคนที่อยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะคะวันนี้โปรโมชั่นดีๆจาก Toyota มาฝากกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องเจอกับอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนและงานที่หนักนะคะที่มันรอเราอยู่ทุกวันแต่ว่าบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักทราเวลกระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยค่ะและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะวันนี้โปรโมชั่นดีๆค่ะ Toyota จัดโปรพิเศษให้คุณผู้ฟังทุกคนเอาอยู่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังราคาดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยค่ะราคา 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันชั้น1นะคะรีบมาเป็นเจ้าของกันเยอะๆเลยค่ะคุณผู้ฟังการที่เรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยรักรถแล้วก็ชอบรถมากๆนะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะคุณผู้ฟังและเราสามารถที่จะไปทดลองขับค่ะทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะคนรักรถโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ

0: รักเติมโปรค่ะคุณผู้ฟังเพลงสนุกสนุกนะคะโอ้โหเพลงเนี้ยสาวได้ยินบ่อยมากๆตั้งแต่สมัยตอนเรียนแล้วก็เปิดบ่อยมากๆแล้วเต้นสนุกด้วยค่ะสวัสดีคุณมนัสด้วยนะคะจากไทยดีเจสายหมอกด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยได้ค่าโฆษณาหรือเปล่าหมายถึงค่าโฆษณาอะไรเมื่อกี้อ๋อ PR ของ Toyota ใช่ไหมคะได้สิได้โฆษณาเออขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายนะคะโปรโมชั่นดีๆค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟัง Toyota เนี่ยเป็นรถกระบะเนี่ยบอกเลยว่าตัวจริงนะคะตัวจริงเรื่องรถกระบะนะใครที่ชอบรถกระบะสายซิ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังรถดีๆแบบนี้สำหรับคนรักรถนะคะต้องบอกเลยรักรถจริงๆเนี่ยต้องโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: โปรโมชั่นดีๆนะคะอย่างที่บอกไปไม่ได้มีแค่รถเท่านั้นแต่ท้ายรายการแบบนี้เรามีตัวช่วยดีๆกันด้วยค่ะวันนี้สายหมอกมีดินเน่ามาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆดินเน่าเพียง1ขวดนะคะคุณผู้ฟังมีขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดคุณผู้ฟังคะรับฟรีไปเลยค่ะนิ่มปราบมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ราคาเดียวนะคะ699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย
1: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาย้อนวันวานทำแมชชีนไปฟังเพลงฟลอสในอดีตกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกเยี่ยมชมอาลีบาบากรุ๊ปหารือผู้บริหารนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลนวัตกรรมต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนโดยนายฟางลู่หยวนประธานและ CEO กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัลรอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบาในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรปัจจุบันมี

ธุรกิจในไทยทั้งด้านคลาวด์อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์กระจายสินค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญการลงทุนในไทยด้าน AI Cloud และโลจิสติกสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนด้วยคณะตรวจสอบประชุมนัดที่3ลุยหาช่องโหว่สอบท้องถิ่นวางกรอบตรวจสอบกว่า30ประเด็นพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษก

0: พร้อมเร่งจัดทำรายงานเสนอต่อนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้โดยทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสอบแข่งขันในอนาคตไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเพื่อค้นหาว่าขั้นตอนใดมีช่องว่างหรือควรได้รับการปรับปรุงและกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการสอบแข่งขันของภาครัฐที่ประชุมเห็นชอบกรอบการตรวจสอบมากกว่า30ประเด็นโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ช่วงได้แก่ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบพร้อมมอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นก่อนนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแม้คณะกรรมการจะเริ่มพบประเด็นหรือช่องว่างบางส่วนของกระบวนการสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจุดใดที่เป็นต้นเหตุของการทุจริตเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานจึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุรายละเอียดหรือชี้ว่าขั้นตอนใดเป็นปัญหาหลักเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าสวนทางแรงหนุนของเงินดอลลาร์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัดโดยอาจเป็นแรงขายเงินดอลลาร์ตามปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กับการขยับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ถูกเทขายมากในช่วงก่อนหน้านี้นายภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยมองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 33.40 บาทถึง 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทมีกำลังมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้นประกอบกับภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยเฉพาะแรงเทขายหุ้นทีม AI Semiconductor ซึ่งหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์โดยเงินบาทยังคงมีโอกาสอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 33.75 บาทถึง 33.80 บาทอีกครั้งแต่มีโอกาสคลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยากหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ได้

0: คลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร022016512 0894990909
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

Magic in the Air ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบเพลงตอนการแข่งขันฟุตบอลโลกเหมือนกันนะคะที่เปิดเพลงนี้เข้ารายการในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะอยากจะชวนคุยเรื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงนี้พาทุกคนคิดถึงวันบานผ่านบทเพลงค่ะเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีไหนเมื่อคืนใครได้ดูฟุตบอลบ้างคะแล้วก็ดูจนดึกดึกดื่นดื่นเลยใครหลับอดนอนบ้างเมื่อคืนนี้มีคุณผู้ฟังที่เป็น FC ของฟุตบอลระดับโลกเนี่ยหลากหลายทีมเลยนะคะที่ได้ติดตามกันเชื่อมากๆเลยว่าเมื่อคืนนี้มีหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็ดูการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะคุณผู้ฟังก็4ปีมีครั้งอะนะทุกคนก็หลับอดนอนแหละชื่นชอบมากๆนะคะทีมฟุตบอลที่เราใฝ่ฝันเนาะหลากหลายทีมมากๆหลากหลายสีมากๆแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นการปิดท้ายนะคะเป็นการชิงแชมป์เลยเมื่อคืนเนี่ยทุกคนจับตาเนาะมองแบบจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้มากๆเลยนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนค่ะและผู้ที่ครองแชมป์เมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังสเปนก็ได้ครองแชมป์นะคะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองค่ะถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่2เลยนะคะต่อจากปี2010ค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้ทุกคนที่ใครได้มองเนี่ยก็แบบโอ้โหเชียร์กัน2ฝั่งแบบแตกแตนมากๆนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยค่ะก็คนที่ได้แชมป์เนาะนะทีมที่ได้แชมป์ก็เก่งมากๆจริงๆอ่ะเมื่อคืนนี้บรรยากาศก็คือหลากหลายคนเลยนะคะทั้งในประเทศไทยของเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีหลายๆคนที่ไปเชียร์ติดขอบสนามเลยคนเยอะมากๆนะคะจับตามองเลยบอลโลกอย่างที่บอกไปว่า4ปีมีครั้งนะคะพร้อมกับการสร้างสถิติเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในโลกด้วยนะคะที่เป็นแชมป์เนี่ยโดยเสียไปเพียงประตูเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะทีมสเปนนะคะที่ชนะไปซึ่งการมอบถ้วยเนี่ยก็มีการมอบถ้วยแชมป์นะคะก็มีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้มอบค่ะนะแล้วก็ยังมีเหรียญรางวัลต่างๆด้วยและความพิเศษครั้งนี้ค่ะมีแหวนให้กับทีมแชมป์ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาฉลองแชมป์กันแบบอลังการมากยิ่งใหญ่มากนะคะซาบอกไม่ได้ติดตามดูหรอกนะคะไม่ได้รู้จักหรือว่ารู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่ก็ดูรายละเอียดข่าวนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมากในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งนะคะเก่งมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนคนที่เชียร์อาร์เจนตินาก็ไม่ต้องเสียใจค่ะคุณผู้ฟังอาร์เจนตินาก็เก่งมากๆเหมือนกันนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเมสซี่อะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าการแข่งขันไม่ว่าจะแข่งขันอะไรประเภทกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ย่อมมีแพ้ชนะนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆนะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะในการแข่งขันกีฬาเนี่ยนั่นคือน้ำใจของนักกีฬาที่เราได้เห็นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังว่าทุกทีมเลยนะคะแล้วก็นักกีฬาทุกคนเนี่ยมีน้ำใจนักกีฬามากๆเลยนะคะที่การแข่งขันทุกทีมที่มาแข่งขันกันเนี่ยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผลมันออกมาก็แค่มี2อย่างเท่านั้นก็คือไม่แพ้ก็ชนะนะคะเพราะฉะนั้นน้ำใจนักกีฬาอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังสำคัญมากๆนะคะสำคัญกว่าทุกๆสิ่งเลยค่ะ

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีกลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้วันนี้พาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรคเตียงดูดค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมว่าโรคนี้เป็นโรคที่มันดูดเราอยู่กับเตียง เวลาที่เรานอนหลับนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่อยากตื่นถูกต้องไหมคะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าใครที่ทำงานตอนเช้าๆอย่างเงี้ย8 โมง 9 โมงเช้าเตียงดูดทุกวันเลยสายหมอก็ตื่นสายเกือบทุกวันเหมือนกัน ตื่นสายเกือบทุกวันในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้สายจนแบบทำงานไม่ทันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นเวลาที่เราแบบบิดขี้เศร้ามัวแต่นอนบนที่นอนไม่อยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นภัยเงียบสำหรับคนทำงานมากๆเลยค่ะโรคเตียงดูดหรือว่าโรคที่มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษก็คือดิสเนียนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเป็นภาวะที่รู้สึกว่าไม่สามารถหลุดออกจากเตียงได้ในตอนเช้าค่ะแม้ว่าจะนอนหลับเพียงพอแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังมีภาวะแบบว่าอยากนอนต่อออยากให้เตียงดูดอีกอยากนอนตื่นเที่ยงๆเลยนะคะซึ่งอาการที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการที่เรากดเลื่อนนาฬิกาปลุกบ่อยๆนี่กดเลื่อนแบบซ้ำๆบางคนตั้งนาฬิกาปลุกแบบห่างกันเป็น10นาที20นาทีปลุกซ้ำปลุกอีกอย่างเงี้ยซึ่งนาฬิกาปลุกซ้ำๆแบบนี้มันรบกวนการนอนของเรามากๆนะคะคุณผู้ฟังการที่เราใช้ความพยายามมากๆในการที่เราจะลุกออกจากที่นอนนะคะสังเกตตัวเองเลยตื่นแล้วยังเพลียอยู่หรือว่านอนเยอะแต่ก็ยังง่วงทั้งวันนะคะอันนี้คืออาการที่เราสังเกตได้เบื้องต้นเลยและสาเหตุที่ทำให้เราเป็นโรคเตียงดูดแบบนี้ก็คือนอนไม่เป็นเวลาค่ะความเครียดสะสมทำงานหนักอ่อนล้าเรื้อรังนะคะขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคนี้คุณฟังสังเกตตัวเองนะคะอาการเหล่านี้สังเกตได้ง่ายจากตัวเราเองเลยภาวะแบบนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆคุณผู้ฟังมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็สุขภาพการนอนหลับของเราได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ใครมีอยู่รีบสังเกตตัวเองเดือนๆเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พอพูดถึงเรื่องการนอนแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องมามีตัวช่วยนะคะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยต้องบอกเลยว่าการนอนหลับของเราแต่ละวันมันมีผลมากๆอย่างสายหมอกนอนไม่หลับถ้าอากาศมันร้อนเกินไปนะคะก็จะต้องมีพัดลมมีแอร์บ้างแหละนะคะแบบว่าปรับปนกันไปและตัวช่วยสำคัญของคนที่มีบ้านอยู่ในไร่ในสวนยางสวนปาล์มนะคะแน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมนะคะแมลงต่างๆเยอะมากมายเลยและยุงเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะผู้ฟังยุงสำคัญมันสามารถเป็นพาหะนำโรคที่ทำให้เราไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคต่างๆเยอะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราป้องกันได้เบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราต้องมีมุ้งครอบกันยุงค่ะคุณผู้ฟังเป็นมุ้งครอบที่ช่วยป้องกันยุงให้กับตัวเราได้ค่ะวันนี้สายหมอกนำมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะคะสามารถระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักพกพาได้สะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทาย ายคุณณฤเวศด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะยินดีต้อนรับนะคะก็สู่อสมทสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาพูดคุยได้ตลอดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยถามว่าดีเจทานข้าวแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทานเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมากค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆค่ะ FC ทุกคนนะคะถ้าใครที่เข้ามาพูดคุยก็จะจำชื่อนะคะแล้วก็จำคอมเมนต์ต่างๆได้ค่ะคุณผู้ฟัง
2: 1 2 3

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์นะคะข่าวสารดีๆคุณผู้ฟังทุกคนได้ทราบกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในยุคที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นยุคที่มีช่องทางการสื่อสารเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้ต่อเนื่องถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำมาร์เก็ตติ้งเลยนะคะคุณผู้ฟังการประชาสัมพันธ์หรือว่าการทำการตลาดต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆนะคะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงเป็นความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านระหว่างการเดินทางนะคะหรือว่าจะทำงานอยู่พร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือค่ะ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network นะคะต้องบอกเลยว่า M-Cord Radio Network ของเราเนี่ยคือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังทั่วประเทศจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้อยู่ทั่วประเทศเลยค่ะทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาของการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศหรือการเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคโดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากองค์กรของใครเนี่ยหรือว่าของผู้ฟังทุกคนนะคะที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะมีการสื่อสารที่ดีแบบนี้นะคะหรือว่ากำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การผลิตนะคะการสื่อสารผลิตโฆษณาต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเราพร้อมให้บริการและก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพจริงๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909ค่ะ M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศไทยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นำดินเน่ามาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินค่ะให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นนะคะกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยนะคะและสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังมีเพลงเพราะๆค่ะอยู่ด้วยกันในช่วง Happy Little Moment นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงต่อไปมาเติมพลังเติมรอยยิ้มกันค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุเทียนร้องเพลงเทียนมีมี่ระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลี่เจียงเป็นเจ้าภาพภายหลังการหารืออย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานนายอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเทียนมีมี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญณวัดลามะยงเหอกงได้จุดธูปสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยจีนเจริญรุ่งเรืองพร้อมยังส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนในด้านพระพุทธศาสนาก่อนเดินทางกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและจะเดินทางถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 19:40 น.คืนนี้วัดลามะยงเหอกงแปลเป็นไทยว่าพระตำหนักยงเหออดีตเคยเป็นที่ประทับของสองจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม4สายหลักแห่งชนชาติจีนคือชนชาติฮั่นแมนจูมองโกและทิเบตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของปักกิ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694เพื่อใช้เป็นที่ประทับให้แก่จักรพรรดิหยงเจิ้งต่อมาฮ่องเต้เฉียนหลงที่เป็นพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชสืบต่อในปีค.ศ. 1744พระองค์ทรงได้ยกบริเวณพื้นที่พระตำหนักทั้งหมดให้แก่พระภิกษุชาวทิเบตและเปลี่ยนชื่อที่นี่ว่าวัดลามะรัฐมนตรีศึกษาธิการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนปักกิ่งลงนาม MOU ไทยจีนปูทางประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเข้าร่วมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง

0: สัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและความตระหนักร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานและประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและสถานศึกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
13: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
14: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้า

0: จบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะReback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
9: กับรายการ Happy Little Moment

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: มา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยัง

0: เซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับ

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

SME สู่ห่วงโซ่อุปทานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศในการเยือนครั้งนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน2ฉบับโดยฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานต่อยอดจากความตกลงยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME ของไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแร่ธาตุยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียวอีกฉบับเป็นความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดของจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงกำหนดจุดประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดภายในประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทั้ง2ฝ่ายครบรอบ15ปีเครื่องบินขับไล่กริปเพนเข้าประจำการยืนยันขีดความสามารถของกองทัพไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคพลอากาศเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมงานครบรอบ15ปีการบรรจุประจำเครื่องบินขับไล่กริปเพนและซาบ340ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกอุกฤษผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าการที่กองทัพอากาศมีวิสัยทัศน์ในปี2554ในการจัดหาอากาศยานเข้าประจำการทำให้วันนี้มีความพร้อมและมีระบบนิเวศในการปฏิบัติการในลักษณะสงครามยุคใหม่ทั้งนี้สิ่งต่างๆเป็นแนวโน้มของการปฏิบัติการรบยุคใหม่ในมิติทางอากาศสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันกองทัพอากาศได้ริเริ่มโครงการจัดหาอากาศยานขับไล่ระยะที่1ที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว4เครื่องและไม่ได้หยุดเพียงแค่จัดหาอากาศยานเพียง4เครื่องแต่ระบบนิเวศของการปฏิบัติการสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์หรือพื้นฐานอื่นๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการข้ามมิติในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบของอากาศยานของกองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าเชื่อว่าในภูมิภาคนี้ไม่เป็นรองใคร

ส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กริปเพนมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการร่วม3เหล่าทัพว่าเป็นผลจาก15ปีที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศมุ่งเน้นความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทำให้รู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนและลงมือก่อนถือเป็นทิศทางที่กองทัพปฏิบัติมาถึงปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในปีที่14กริปเพนได้ทำหน้าที่ป้องกันประ

0: รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยตำบลกาดอนอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายสุชาติยืนยันว่าการรื้อถอนครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินให้กลับมาเป็นของประชาชนหลังปัญหาการบุกรุกสะสมมานานหลายสิบปีพร้อมระบุว่าภายหลังการรื้อถอนกรมป่าไม้จะเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและขยายผลการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกชายหาดแห่งอื่นทั่วประเทศเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้อง

0: 6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 論ファン、
1: クックルンファン、
0: ミュージックタイム、
1: ワンスタ
0: イム、ミュージックタイム、เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์16 น.ถึง 18 น.MCOT News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้

0: AM Hot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าว

0: ันนะครับ20กรกฎาคมก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาไม่แน่ใจว่าคุณอัญชลีพรเข้ามาแล้วยังนะ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอัญครับ
1: สวัสดีค่ะผมขออภัยด้วยเด
0: ี๋
1: ยวนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เห็นน้องเขาบอกว่าให้ผมเข้าไปก่อน
1: ขออภัยค่ะเช
0: ื่อ
1: ไหมคะเกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรฮะ
1: หาโทรศัพท์ไม่เจ
0: อ
1: โอ้ยนานมากขออภัยค่ะ
0: แต่ก็เจอในท้ายที่สุดนะฮะ
1: ค่ะค่ะค่ะทันค่ะ
0: มันเป็นหลบมุมอยู่นะฮะ
2: โอเคพร้อมค่ะพี่นิ่ม
0: ครับก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าคุยกันแต่ขอคุยเรื่องแรกไม่ต้องยาวมากนักก็แล้วกันนะฮะ
2: ค่ะ
0: เรื่องที่มีคุณครูชื่ออะไรคุณครูทรายเรื่องไหนที่สามีเขาเสียเพราะว่าเส้นเลือดตีบ
2: ค่ะสามีเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดตีบ
0: หัวใจวายนะ
2: ค่ะ
0: หัวใจวายเส้นเลือดอุดตันก็หัวใจวายก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันตอนนี้ก็ไปโรงพยาบาลมีอาการเจ็บร้าวแขนไม่มีแรงอะไรต่างๆตรงนี้นะก็ไปแล้วก็มีกรณีที่หมอเห็นว่าหมอ3คนนะคนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าฟังเรื่องราวเนี่ยคงไปหาหมอฉุกเฉินแล้วหมอฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้คุยคนไข้ไม่ได้สร้างการคนไข้ดูจากที่พยาบาลเขาจดรายงานมาดู
2: ข้อมูลเป็นยังไง
0: ว่าการเป็นไงแล้วก็แจ้งไปเลยว่าให้ไปหาหมอกระดูกที่เคยหาอาจจะมีอาการที่เคยเกิด
2: ค่ะ
0: เจ็บปวดอะไรต่างๆตอนอุ้มลูกอะไรเงี้ยนะเห็นว่าเคยมาหาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนี้อยู่มีประวัติอยู่ก็บอกว่าถ้างั้นคุณไปหาหมอกระดูกก่อนก็ไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกก็เช็คดูว่าลักษณะที่บ่นว่าปวดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะหรืออาการเจ็บที่เคยเป็นแล้วเคยมาหาไปหาหมอไปหาอายุรแพทย์ดีกว่า
2: ค
0: ่ะอายุรแพทย์เนี่ยคือหมอที่กว้างอะนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หมออายุรแพทย์ก็กว้างหมอหัวใจหมออะไรต่างๆก็รวมมาอยู่ในอายุรแพทย์นี่หมดอะ
2: เบาหวานไขมันความดัน
0: ก็ไปหาหมอคนที่3เนี่ยที่มีประเด็นนะครับซึ่งผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคือปกติอาการที่มีเส้นเลือดตีบตันหรือเส้นเลือดอุดตันอย่างเงี้ยนะมันน่าจะต้องแสดงออกที่ความดันแล้วก็อันแรกสุดเลยคือตรวจความดันเนี่ยน่าจะต้องทำให้หมอเอ๊ะ
2: ความดันปกติ
0: ความดันจะต้องสูงไม่อันนี้ผมไม่ทราบไงผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่ายังไงหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เล่าในรายละเอียดนี้นะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะความดันจะต้องสูงและทำให้หมอเนี่ยต้องจับตรวจ
2: พว
0: กคลื่นหัวใจแล้วก็เจาะเลือดเอาไปตรวจดูพวกไขมันน้ำตาลต่างๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้พูดจากประสบการณ์ของผมนะ
2: ค่ะตอนที่พี่ไปสารไปหาหมอตอนนั้นอาการเป็นยังไงคะ
0: ก็มีอาการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกแล้วผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนฉะนั้นผมไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนนะ
2: แต่ผมก็
0: จินตนาการมันรุมแสบที่บริเวณหน้าอกมันแสบมันปวดร้าวบริเวณหน้าอกเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพาะเราหรือว่าอะไรเนี่ยนะหรืออะไรไม่ได้คิดในเรื่องที่เกี่ยวเรื่องหัวใจเลยแต่ผมไปหาหมอเนี่ยที่ศูนย์แพทย์คลินิก
2: เอาไปที่ศูนย์แพทย์เลย
0: ไปที่ศูนย์แพทย์
2: ไปทันทีเลยหรือว่าชะล
0: อก็ปวดอยู่ประมาณสัก2วัน
2: อ๋อมันไม่ใช่ทันทีทันใด
0: ไม่ใช่ทันทีทันใดแล้วก
2: ็ค่ะ
0: ก็คิดว่าก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากก็ไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์เพราะผมเนี่ยไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์อยู่บ้างแล้ว
2: ไม่ได้เหมือนในหนังที่แบบโอ้โอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ไม่มีไม่มี
2: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่มีปวดอยู่วันสองวันเนี่ยแล้วก็สมาชิกในบ้านผมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปดูก็ไปที่ศูนย์แพทย์เพราะว่าผมมีเคยไปตรวจแปลอะไรอยู่บ้างนะ
2: ค่ะ
0: ปวดหัวตัวร้อนธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรไปเข้าไปคลินิกไม่ได้แอดมิดก็ไม่เคยแอดมิด ขาตรวจอย่างเดียวนะครับถ้ามีอาการแล้วก็รับยง

0: รับยามาปรากฏว่าแค่ตรวจดูไอ้เรื่องความดันเนี่ยนะแล้วบอกว่าผมจะไปขอตรวจพบหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระเพาะเรื่องระบบทางเดินอาหารเขาไม่ให้ผมไปเลยนะติดที่เรื่องความดันแล้วเขาส่งผมไปที่แผนกฉุกเฉินเลย
1: ความดันขึ้นสูงมาก
0: ความดันผมประมาณ160
1: แค่ดูความดันก็รู้แล้วว่าอันนี
0: ้ไม่เขาบอกว่ามันยังไปที่กระโพงกระเพาะไม่ได้ค่ะเอาไปให้ชัวร์ก่อนว่าทำไมความดันสูงขนาดนี
1: ้
0: ก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเขาก็เจาะเลือดผมเลยปั๊บนะแล้วก็สแกนหัวใจ
1: ค่ะ
0: สแกนหัวใจเสร็จเนี่ยหมอมาดูผลสแกนหัวใจก็บอกว่ามันไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมรอผลเลือดอีกนิดนึงก็ให้ผมนอนรออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ4-5 นาทีนอนนานเพราะต้องไปที่ห้องแลบใช่ไหมแล้วจากนั้นมาเนี่ยพอผลเลือดออกมาเนี่ยเขาดูเรื่องค่าไขมันดูเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะเขาเขียนหมอเขียนคำสั่งเลยนะว่าให้ผมไปติดต่อโรงพยาบาลและแอดมิดที่แผนกหัวใจด่วน
1: เขาดูที่
0: ค่าไขมันดูที่ค่าอะไรพวกนี้ผมเขาไม่ยอมพูดกับผมเลยแต่เขาเรียก
1: ให้ไปด่วนเลย
0: เขาไปเรียกลูกผมเนี่ยไปคุยและผมไม่รู้เพราะลูกผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดว่าไงแต่ผมมาดูทีหลังว่าลูกผมเนี่ยหน้าเสียมากเลยขับรถไปแล้วคล้ายๆจะร้องไห้ด้วยแล้วรีบแล้วตอนของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันโควิดครับคุณนัน
1: พี่ไพศาลครับตอนนั้นห้าปีที่แล้วเราเจอกัน
0: โควิดกำลังระบาดโควิดกำลังระบาดโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า
1: ถ้าจะ
0: ยุ่งยากมากในการต้องรับคนไข้ในโรคอื่นๆนะผมก็เลยตัดสินใจว่าผมรักษาตัวอยู่ที่วิชัยยุทธด้วยนะไอ้เวลาแอดมิดเนี่ยผมไปวิชัยยุทธผมก็ไปวิชัยยุทธปั๊บก็เจอหมอหัวใจจับต่อ
1: ทันทีเลย
0: แล้วก็เอ็กซเรย์ก็คล้ายเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นี่ไงนี่นะพอมันขึ้นภาพมาเห็นเลยขึ้นภาพมาเห็นอะไรต่างๆมันเลยเขาก็บอกว่าขนาดนั้นเขายังไม่นะเขาบอกว่าคิดว่าประมาณสัก90%น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดติดอุดตันแต่จะรู้ 100% เนี่ยต่อเมื่อฉีดสี
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าฉีดสีพบว่าหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเราก็จะยิงสแตนเข้าไปในไอ้สายที่ฉีดสีทันที
1: กดลวด
0: กดลวดจะฉีดกดลวดอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะซึ่งผมก็คิดว่าผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทีของผมเนี่ยมันหมอเขาขนาดว่าเราคิดไปอย่างนะเขาไม่ได้เลยเขาไม่ยอมเลยเขาจับผมไปตรวจหัวใจให้ได
1: ้คุณนกนาดบอกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันความดันโลหิตปกติก็ได้ค่ะพี่ไพศาลนี่เข้าใจว่ามันปกติได้นะพี่ไพศาลครับคุณพ่อเองคุณพ่อที่ฉันตอนนี้อายุ9/77อ่ะปีนี้อายุ92นะคะสักประมาณ 4-5 ปีได้ประมาณพี่ไพศาลนั่นแหละก็บอลลูนเหมือนกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะพี่ไพศาลคะลองคิดดูว่าคนอายุ87-88ก็แล้วกันคุณพ่อเนี่ยก็เจ็บหน้าอกก็เรียกรถพยาบาลมาคุณพ่อเดินไปขึ้นรถคนที่รถพยาบาลถามว่าคนไหนคนป่วย
0: ไม่รู้เลย
1: นึกว่าแม่นึกว่าเป็นคุณแม
0: ่
1: คุณแม่อ่อนกว่ารอบนึงคุณพ่ออายุ87-88เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไม่มีภาวะน้ำท่วมปอดด้วยหมอบอกว่าเป็นผลจากการที่คุณพ่อออกกำลังกายทุกวันร่างกายมันแข็งแรงจนอาการเนี่ยมันน้อยมากแล้วไม่มี
0: แล้วในสุดเขา
1: ไม่มีน้ำท่วมปอด
0: เขาไปเอ๊ะอะไรตรงไหนแล้วถึงเพราะว่าถ้าจะรู้ 100% ก็ต้องฉีดสี
1: ก็นั่นแหละพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าสู่กระบวนการเลยแล้วก็ทำเลยค่ะ
0: จับฉีดสีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดสีเจอปั๊บเขาก็ยิงกดลวดเลย
1: ทำไมหาเจอตอนนั้นที่ไม่ได้ไปด้วยน้องสาวไป
0: แต่หมอหัวใจเขาไม่ได้บอก 100% นะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะตรวจเจอได้ทั้งหมดแบบจนกระทั่งรู้ว่ามันอุดจนกระทั่งมาฉีดสีก็คือต้องสอดเข้าไปตาไม่แต่ซึ่งผมสอดที่แขนใช้เดินใช้สาย

0: ยิงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยแล้วก็ฉีดสีเข้าไปพอฉีดเข้าไปมันจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นวาบเลยนะเย็นวาบมันเย็นแล้วแต่ช่วงที่ไอ้ตรงแขนผมที่ฉีดเข้าไปแล้วก็มาถึงหน้าอกเลยนะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีอุดทั้งหมดกี่จุดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดเขาก็ยิงสแตนไปเสร็จเรียบร้อยภายในประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงคราวนี้ก็เขาตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นไปได้ว่าสามีของคุณครูทรายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องชีพจรที่เป็นสัญญาณให้หมอเขาลงเอ๊ะอาจจะชีพจรปกติชีพจรไม่ได้สูงมากแล้วก็อายุน้อยอายุ31แล้วหมอก็ยังอธิบายกับภรรยาใช่ไหมบอกโอกาสเกิด 3-5% ที่จะอายุขนาดนี้แล้วเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่อายุน้อยขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพลาดแหละคือยังไงเคสที่วินิจฉัยออกมาแล้วคนไข้ในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยก็ยังไงก็พลาดแต่ผมสงสัยว่าเขาพลาดเพราะว่ามันไอสิ่งที่ตัวบ่งชี้มันไม่มีให้เห็นเลยได้อย่างไรว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได
1: ้อายุน้อยด้วยใช่ไหมคะพี่เบ
0: สอายุน้อยก็หมอก็บอกครับที่ที่คุณครูเข้ามา
1: อายุ3
0: ออกรายการแล้วก็บอกว่าโอ้ยมัน 3-5% ครับที่จะมีโอกาสเป็นมันเป็นยากแล้วดูเขาก็ดูแข็งแรงดีดูจากไอ้สภาพที่หมอเขาได้เห็นหน้าค่าตา
1: แต่ละ
0: ที่เท่าที่หมอฟังก็พลาดแต่ว่ามันก็
1: หมอพูดจาท้าทายไม่ดีด้วยล่ะค่ะ
0: ก็ดูแล้วก็คงไม่ค่อยดี
1: อ
0: ันนั้นก็โอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเอะใจแล้วคือว่าคือหมอจะพลาดอย่างฉกาจฉกรรจ์เลยถ้าสมมติมันมีสัญญาณอะไรนะที่มันบ่งบอกบางอย่างว่าหมอต้องจับเขาตรวจเลือดดูไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเอาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟคลื่นหัวใจไอ้คลื่นไฟฟ้าซึ่งมันมีหลายอย่างนะคลื่นหัวใจธรรมดาดูแค่การเต้นปกติไม่ปกติกับคลื่นที่แบบว่าโอ้โหต้องใช้เครื่องแบบสแกนดูอะไรต่างซึ่งผม
1: ผ่านมาหมดแล้ว
0: ผมโดนทำ 3-4 ครั้ง
1: กว่าจะผ่านกว่าที่จะทำบอลลูน
0: ก่อนที่จะทำบอลลูนเนี่ยโดนไป2ครั้งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดนอีก1ครั้งตรวจแบบหมอมานั่งตรวจแล้วเขาใช้มีเครื่องมือแล้วมาวนหัวใจผมดูเลยแล้วมันจะเป็นภาพเนกาทีฟขึ้นจอให้หมอเขาดูเรื่องเส้นเลือดดูอะไรต่างนะคืออันนั้นถึงระดับหมอที่เป็นหมอโรคหัวใจเขาตรวจละแต่นี่ไม่ไปถึงหมอหัวใจไปติดอยู่ที่หมออายุรแพทย์วัย70กว่าคนนี้นะก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งกันว่าบางทีเราไปหาหมอผมก็นั่งนึกว่าเป็นเพราะว่าเขาไปหาเพราะว่าเขาใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือเปล่าคือถ้าเขาไปโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมแต่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมถ้าเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาจะส่งตอบทุกแผนกเลยแล้วก็หมอก็จะเป็นคณะแพทย์เป็นทีมแพทย์เลยล่ะค่ะจะไม่ใช่หมอคนเดียว
0: ถูกต้องผมเคยเจอแต่
1: เขาเรียกว่าทีมแพทย์
0: ผมเจอหมอ5คนน่ะ
1: ทีมแพทย์ใช่ค่ะ
0: ตอนเป็นทีมรักษามาเนี่ยมีเรียงมาหมด
1: ทีมแพทย์
0: แค่ปวดท้องท้องเสียอย่างรุนแรงมาหมดเลยดูนู่นดูนี่จับเข้าห้องตรวจ
1: เราเป็นไข้เราท้องเสียเขาก็จะพาเราไปเอ็กซเรย์สมองเลยปวดหัวด้วยใช่ไหมคะก็จะเอ็กซเรย์สมองเลยมีอุดตันมีอะไรป่ะก็ดีเหมือนกันเนาะได้ดูด้วยว่ามีอะไรที่สมองป่ะโอเคกำไรทั้งที่ว่าจริงๆแล้วก็แค่มีเชื้ออะไรธรรมดาเองแต่ได้เอ็กซเรย์สมองฟรี
0: เราปวดท้องนอนอยู่3วัน
1: ถ้าไม่ได้ประกันไอ้ถ้าไม่ได้แบบเข้าประกันสังคมนะมันจะมีอะไรเยอะมาก
0: ปวดท้องนอนอยู่3วันน่ะหมดเป็นแสน
1: ถูกค่ะวันละ 35,000 อยู่แล้วค่ะ
0: เหนื่อย

0: ประมาณนั้นแหละคะ
1: เนี่ย ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าตั้งคำถามนะเป็นเพราะว่าไปใช้สิทธิ์บางอย่างหรือเปล่าทำให้การตรวจรักษาเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดด้วยนะ
0: ถ้าให้เดนพูดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะโกรธกันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ทั่วไปเป็นทั่วไปนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเครื่องบินเนี่ยมักจะเกิดจากนักบินที่มีประสบการณ์สูงมั่นใจในตัวเองมากบางทีหมอก็เหมือนกันค่ะประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์มากเนี่ย
1: เห็นว่า70กว่าแล้วนะ
0: ประสบการณ์มากกับไม่มีประสบการณ์เลยเน
1: ี่
0: ย
1: เห็นว่ามาทำพาร์ทไทม
0: ์มั่นใจตัวเอง
1: พาร์ทไทม์10กว่าปีแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ย
0: ค่ะ
1: โรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลของวัดของวัด
0: นักบุญนะ
1: วัดฝรั่งวัดคริสต์เป็นโรงพยาบาลวัดคริสต์เพราะว่าผู้อำนวยการก็เห็นเขาเรียกคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: เราเข้าใจว่าน่าจะเป็น
0: ชื่อคำ
1: ผู้อำนวยการน่าจะเป็นบาทหลวง
0: เด่นดูลักษณะหมอจะเป็นแบบนี้แหละถ้าหมอเด็กถ้าหมอกลางๆพอมีประสบการณ์เขาก็จะแบบจะไม่ปล่อยผ่านจะละเอียดหน่อยนะคะแต่ถ้าบางทีผู้ใหญ่มากก็มองอะไรก็ง่ายด้วยหมดสำหรับบางท่านนะฮะบางทีมันก็เป็นบุคลิกอะไรบางอย่างด้วยอะค่ะค่ะ
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: กลับมาคุยกันค่ะ
6: ครับ
5: คุณโรสบอกว่าคุณอันพูดน่าคิดประสบการณ์มากไปทำให้ประมาทเดนได้เคยคุยกับท่านพลอากาศเอกท่านหนึ่งก็แล้วกันท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเรื่องของกรณีเครื่องบินตกของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะหลายๆกรณีเลยแล้วท่านก็อธิบายแต่ละเคสให้ฟังตั้งแต่สมัยเดินอากาศไทยชนภูเขาอะไรสมัยนู้นเลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นกินจับสรุปได้งี้ก็แล้วกันว่าบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองมากค่ะพี่ไพศาลมันก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้ทั้งที่ภูเก็ตอะไรทุกโกอะไรนี่ล่าสุดก็เช่นเดียวกันกัปตันประสบการณ์สูงมาก
6: อินโดนีเซียนะ
5: ใช่กัปตันประสบการณ์สูงมาก
6: เป็นครูนักบิน
5: ใช่ค่ะมันมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบถูกหรือเปล่านะคะแต่เพียงแต่ว่า
6: แต่ผมก็ได้ยินว่าถ้าเป็นระดับแพทย์ที่อาวุโสมากๆเนี่ยหรือแม้บางทีไปกับแพทย์เด็กๆด้วยแพทย์เด็กๆก็จะแบบ
5: ไม่กล้า
6: ต้องประเภท
5: ไปทางไหนก็ทางนั้น
6: ก็อาจจะต้องสงวนความเห็นอะไรไว้บ้างเวลาพูดคุยกับคนไข
5: ้หรือเราเองก็เหมือนกันเวลาเราจะถามคุณหมอลงรายละเอียดมากเราก็ไม่กล้าที่จะไปสงสัยอะไรมากนะคะเวลาเป็นอาการโรคใหญ่ๆนะคุณพี่ในสายคะเขาจะมีชมรมเพื่อนมะเร็งมะเร็งด้านนี้พี่คนนี้ชำนาญมะเร็งผมผู้ชายอภิวิทยามะเร็งเต่านมพี่นั่นพี่นี่อะไรเงี้ยเขาจะอธิบายคุณหมอ

0: อร์1 2 3 4 5แต่ละท่านเลยนะคะข้อดีข้อเสียของท่านแต่ละท่านเป็นยังไงคนนี้ให้ถามมากคนนี้เอาแต่ใจตัวเองคนนี้จะรับฟังความเห็นอะไรต่อมีอะไรเขาดีข้อมูลแบบนี้ให้เราเลยนะคะก่อนเราจะเลือกรักษาใครอ่ะ
1: ครับ
0: เคยได้คุยอยู
1: ่
0: แล้วเขาวิเคราะห์ให้ถึงขนาดที่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องมืออันไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หมอคนนี้อยู่โรงพยาบาลนี้แต่ชอบเวลาผ่าชอบไปผ่ากลับไปผ่าที่ศิริราชมากกว่าอะไรก็จะอธิบายหมดเลยเราก็เราก็จะได้ความ
1: ฟัง
0: มันไม่เหมือนกันหรอกค่ะ
1: ฟังจากครูชายภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกเรือหมอบอกว่าโอ้ยคุณคนรุ่นใหม่ไปชอบไปถาม Google ถาม AI อะไรแล้วก็ไปนั่น
0: ไปเถียงหมอ
1: ก็ไปแล้วก็มาเถียงหมอกัน
0: อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริง
1: แต่ไม่ใช่ว่าหมอก็จะมีทัศนคติอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็เข้าใจว่าชีวิตคนสมัยใหม่นะแม้กระทั่งเขาแบบจะซื้อยาสระผมเนี่ยเขาถามเลยนะถามกูเกิล
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ว่าถ้าผมแห้งเนี้ยควรจะใช้ยาสระผมใช่ไหมก็คนสมัยใหม่ก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้นะรถจะเอารถเข้าศูนย์ปั๊บเข้าซ่อมเข้าอะไรก็เซิร์ชก็จะไปถามอะไรเงี้ยดูว่าที่ไหนมันก็จะมีคำตอบก็จะเป็นแต่ว่าภรรยาเขาก็พยายามให้ข้อมูลนะว่าสามีเนี่ยครอบครัวก็มีประวัติในเรื่องของโรคหัวใจความดันไม่ใช่ความดันไขมันในเส้นเลือดสูงญาติพี่น้องมีเขาพยายามให้ข้อมูลนะแต่กลายเป็นว่าหมอถ้าฟังดูอันนี้เราก็ฟังจากทางภรรยาผู้คนไข้ที่เสียชีวิตนะเขาก็บอกคล้ายๆเป็นคิดมากอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านนะครับไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงแต่ว่าหมอ
0: ใช้คำว่าให้กลับไปบ้านแยกกันนอนกับภรรยาเพราะภรรยาเป็นโรคประสาทที่ตกกังวลตื่นเต้นเกินไปว่าสามีเป็นโรคหัวใจ
1: ผมว่าที่เขาคงจะโกรธแล้วคงไม่พอใจว่าตรงนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หมอจะได้นำไปประกอบการวินิจฉัยได้เรื่องประวัติครอบครัวคนไข้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่เกินเลยนะหมอจะไปรู้ได้ไงหมอต้องจริงๆแล้วหมอก็ต้องซักถามอยู่แล้วก็เนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอุทาหรณ์นะบางทีเราก็ฝากชีวิตไว้กับแพทย์บางทีคือถ้าเจอหมอแล้วท่านรอบคอบแต่ว่าก็อย่างที่เรียนเราก็เอาเคสของถ้าเราเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนบางอันเขาก็คุณปวดท้องอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมนะเขาก็จับคุณตรวจเยอะแยะไปหมด
0: อาเจียนปวดท้อง
1: ด้วยความเป็นห่วงว่าเขากลัวว่าคุณจะเป็นมากกว่าว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อ
0: ค่ะ
1: ไอไวรัสลงกระเพาะ
0: อาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยดีนะโรคอันนี้พูดตรงๆเลยอาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วเอ็กซเรย์สมองเลย
1: ผมนี่ก็ไปเข้าใจว่าต้องตรวจไอ้นั่นลำทรงลำไส้ตรวจอะไรแบบเข้าอุโมงค์อ่ะตรวจกระเพาะตรวจลำไส้ตรวจละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: ต้องความหน้าความหลังอะไรจำตะโคอะไรไม่รู้หลายอย่างแหละต้องเข้าอุโมงค์ต้องไปเข้าอุโมงค์เลยแล้วก็ต้องมีแพทย์นอกจากเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะแล้วมัน
0: แพทย์ดูฟิล์ม
1: จะต้องมีอีกประมาณรวมไปเสร็จเนี่ย
0: คณะแพทย
1: ์5คนน่ะเพราะในใบรักษาเขาจะมีประวัติผมยาวเลยนะในใบเขาจะมีเลยว่ามีแพทย์อะไรบ้างทางด้านไหนที่เข้ามาดูเป็นเจ้าของไข้บ้างอันนี้คือเข้าไปโรงพยาบาลที่เขาก็กลัวว่าเราจะเป็นนู่นเป็นนี่มากเขาก็เลยต้องจับตรวจเราจนกระทั่งชัวร์แน่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายก็รับประทานอาหารที่มันมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสลงไปก็ทำให้ท้องเสียเกิดปวดท้องอะไรต่างๆไป
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้แลกเปลี่ยนกันเรื่องประสบการณ์ค่ะก็เหมือนไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะบางทีเข้าโรงเรียนแล้วเราก็ไม่พอเข้าไปแล้วเราก็ไม่แฮปปี้เราก็ย้ายโรงเรียนเข้าวัดก็เหมือนกันเข้าวัดแล้วเราไม่ใช่สไตล์นี้เราก็ย้ายวัดถูกไหมคะ
1: ก็ไปทำบุญวัด
0: จริงๆค่ะไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าโรงพยาบาลไม่

0: เลือกโรงเรียนยังไงเลือกหมออย่างนั้นเลือกวัดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเข้าไปแล้วมีแบรนด
1: ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเลือกค่ะที่เลสานเลือกโรงเรียนยังเลือกเลยทำไมคุณไม่เลือกหมอทำไมคุณไม่เลือกวัดเลือกค่ะสำหรับดิฉันไม่ใช่ที่ไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะแล้วโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเจอไปอยู่ห้องครูคนนี้เราโชคร้ายเลยก็เหมือนกันไปโรงพยาบาลใหญ่ๆดีๆไปเจอหมอคนนี้ก็โชคร้ายเหมือนกันมันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบดีหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีเพิ่มเติมสั้นๆนิดนึงกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเบรกพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมวันนี้เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุอุบัติภัยนะแล้วก็ค่าทดแทนโดยมีทายาทผู้เสียชีวิตเข้ารับมอบจำนวน14คนได้รับคนละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาทคือในเบื้องต้นเนี่ยมีญาติผู้เสียชีวิตทยอยมารับกันแล้วนะครับคนละ 300,000 บาทล็อตแรกเนี่ย31คน 9.3 ล้านบาทนะส่วนที่เหลือก็จะเร่งโอนให้กับผู้เสียหายที่เหลือต่อไปอันนี้เป็นส่วนที่รัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้ซึ่งก็เราก็ครอบคลุมทั้งผู้เสียชีวิตชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสมาชิกวงทศกัณฐ์และก็พนักงานสปป.ลาวเราก็ให้ด้วยพนักงานสปป.ลาวเสียชีวิต
0: ชาวลาวอยู่อีกคนนึง
1: ได้ด้วย
0: ไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะควรจะต้องให้เขาค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของการชดเชยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจากอุบัติเหตุอุบัติภัยแต่ว่าในส่วนที่ภาคเอกชนคือเจ้าของสถานที่เจ้าของโรงเบียร์เขาจะต้องจ่ายก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่แค่ไหนนะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับ
0: ค่ะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องของท่านนายกที่จีนดีไหมคะ
1: เขียนมีมี่แล้วฮะ นายกเห็นว่าไปครวญเพลงเขียนมีมี่

0: ในเขาเข้าใจว่าคงจะเป็นงานเลี้ยงนะ
1: งานเลี้ยงต้อนรับ
0: งานเลี้ยงต้อนรับที่นายงจีหลี่เฉียนของจีนเป็นเจ้าภาพนะก่อนที่นายกจะเดินทางกลับก็คือเสร็จสิ้นการประชุมเต็มคณะ
1: โอ้โหไปร้องในมหาศาลาประชาชนเลยนะคะ
0: โอ้ไปจัดเรียกกันในนั้นเลยหรือยังไง
1: ภายหลังการหารือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกไทยและผู้แทนด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานท่านนายกได้รับเชิญให้ร่วมร้องเพลงเฉียนหมี่มี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานทำไมเขาเลือกคนที่เลือกเฉียนหมี่มี่นี่ไม่แน่ใจว่า
0: อายุปานนี้ต้องร้องเพลงนี้ล่ะ
1: แต่เป็นเพลงจากไต้หวันไม่ใช่หรอคะตันลี่จีนนะคะ
0: ตันลี่จีนเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกคนจีนเนี่ยชอบ
1: ใช่คนจีนชอบ
0: จีนมาก
1: ใช่แต่จริงๆเธออะเป็นนักร้องของไต้หวันเนี่ย
0: ก็ดีก็จริงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแหละเป็นเพลงของเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คือเนื้อเพลงมันหวานชื่นไงเพราะชื่นก็บอกใช่ไหมจีนมีก็แปลว่า
1: หวานปานน้ำผ
0: ึ้ง
1: หวานปานน้ำผึ้งใครๆก็รักเพลงนี้นะเพราะจริงๆ
0: ก็เป็นบทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและมิตรภาพเป็นยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกเขาพูดภาษาจีนกลางได้ไหมนายกอนุทินแต่เขาพูดภาษากวางตุ้งได้อยู่แล้ว
1: ถ้าเรียนต้องเรียนนะคะ
0: นายกบอกว่าในที่บ้านเนี่ยครอบครัวนายกเนี่ยก็จะพูดภาษากวางตุ้งกัน
1: กวางตุ้งก็เหมือนกันกับที่คนไทยทั่วไปพูดใช่ไหมคะ
0: กวางตุ้งก็คือภาษาที่ฮ่องกงพูดภาษากวางตุ้งแต่คราวนี้ผมทราบว่าเขาจะมีอะไรนะซำยับซายับเขาจะบอกว่าเป็นกวางตุ้งแบบไหนกวางตุ้งแบบซำยับหรือกวางตุ้งแบบซายับเขาบอกสำเนียงมันจะต่างกันอยู่บ้างศัพท์ศึกมันจะมีอะไรต่างกันอยู่บ้างคล้ายๆมันเป็นอะไรนะเป็นกวางตุ้งแบบในเมืองกวางตุ้งแบบบ้านนอกอะไรเขาพูดคล้ายๆกันอย่างนั้นนะ
1: แต่คิดว่าท่านคุณอนุทินคงพูดภาษาคงจะใช้ร่ามมากกว่าคงแล้วก็บรรดานักการทูตจีนจริงๆพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะเวลาคุยบนโต๊ะเนี่ยเด็กก็เคยไปงานของสถานทูตจีนนะคะตอนนั้นก็คุยเชิญพวกนักข่าวไปคุยบนโต๊ะเหมือนกับจะพูดภาษาไทยส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้แล้วก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยก็พูดภาษาจีนแต่ถ้าคุยส่วนตัวก็คุยภาษาอังกฤษค่ะพี่ไพศาลง่ายกว่า
0: คร
1: ับ ไม่ได้มาพูดภาษาจีนแล้วก็ให้คนอื่นแปลหรอกพอคุยส่วนตัวหันข้างก็คุยภาษาอังกฤษค่ะนะคะเรียนจับประเด็นได้อย่างนี้นะคะพี่ไพศาลนอกจากเป็นที่รู้กันว่าท่านก็ไปคุยแล้วก็มีการเซ็น MOU แล้วก็พูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์ในระหว่างร่วมคณะกับคุณอนุทินบอกว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดและการเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะได้หารือกับทั้งท่านประธานาธิบดีและท่านนายกรัฐมนตรีเป็นความสัมพันธ์สูงสุดครอบคลุมทั้งความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือในภูมิภาคและความร่วมมือในอาเซียนพร้อมทั้งการหารือการเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2570นี่เข้าใจว่าไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีปี2518
0: ไปสถาปนาการสัมพันธ์
1: ใช่ไหมคะ
0: ทางการทูต
1: ตกลงเราจะนับปี18หรือปี7หรือปี20นะ
0: อ๋อนี่เขานับยังไง
1: ก็เนี่ยค่ะ

0: หารือเตรียมฉลองเฉลิมเตรียมเฉลิมฉลองความวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยจีนในปี2570ค่ะเป็นปีหน้านะคะจะเฉลิมฉลอง
1: อ๋อถ้างั้นก็ต้องปี20
0: นับ20แต่ตอนเดินทางไปปี2518
1: 18ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลเอกชาติชายชุนวันนักตีต่างประเทศ
0: นักข่าวเยอะแยะเลย
1: คุณอนันต์ปัญญารชุนปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะไป
0: ค่ะ
1: คุณประกายเพชรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อินทุโสพลนี่แหละที่เป็นเลขา
0: แล้วก็ตรงนี้สำคัญมากคุณศิริศักดิ์บอกว่าฝ่ายไทยหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่พิสารค่ะขอขีดเส้นใต้ขอขีดเส้นใต้ขอทำดาวไว้เลยค่ะสำหรับเราแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแล้วแล้วก็เชิญให้ท่านประธานาธิบดีมาเยือนไทยตามมาด้วยท่านนายกยกทีมใหญ่ไปสัก 4-5 วันปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเราหวังว่าท่านประธานาธิบดีจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดค่ะพี่ไพศาลสัญญาณของคนจีนเวลาจะดูว่าเดินหน้าไม่เดินหน้าดูว่าผู้นำเขาไปหรือเปล่าถ้าผู้นำเขาไม่ไปไม่ 100% ค่ะพี่ไพศาลไม่ 100% ไม่ต้องไปดูเลยว่าสื่อเขาเขียนถึงเราว่ายังไงเขาดูที่ตัวผู้นำเขาถ้าตัวผู้นำเขาไม่ไปอย่าหวังว่าเขาจะเต็มร้อยกับเราค่ะ
1: แต่ก็ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากเพียงแต่ว่า
0: ตรงนี้อย่างเดียว
1: จัดช่วงเวลาที่เขาคิดว่าสะดวกที่สุดแล้วก็ภายในปีหน้าซึ่งเป็นปีฉลองครบรอบ50ปีก็เป็นวาระที่สำคัญพอดี
0: ตรงนี้ดูตรงนี้อย่างเดียวค่ะพี่พิสารดิฉันไม่รู้ว่าเขาจะพอใจอะไรหรือเขาจะไม่พอใจอะไรบ้างของเราเรื่องของรถไฟไทยจีนตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์มาถึงตอนนี้10ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไปงวดนี้เขาก็กระทุ้งเพราะมันเป็นเส้นทางที่ขาดหาย missing link จริง
1: ๆ
0: ถูกไหมคะในประเทศไทยเราก็มีคุณอนุทินก็พูดเรื่องแลนด์บริดจ์อาจจะยังไม่ทำแต่ทำไอ้ถนนที่มันขาดหายไปช่วงนั้นช่วงนี้ทั้งเป็นถนนทั้งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อมันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เรื่องแลนด์บริดจ์ค่อยมาทบทวนกันแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่จีนเนี่ยมีความรู้สึกกับเราก็คือว่าเขาทำลงมาถึงลาวแล้วขาดที่ไทยอะพี่ไพศาลดิฉันเคยมีความรู้สึกเองนะว่าเราทำเหมือนกลัวจะเสร็จอ่ะ
1: เรา
0: เพราะถ้าอยากให้เสร็จจริงอ่ะมันเสร็จนานแล้ว
1: เราลงทุนเองด้วยนะ
0: คือแต่จะให้เราไปกู้เงินเข้ามาดิฉันก็ไม่เห็นด้วยดิฉันก็ไม่เห็นด้วย
1: ใช่
0: เราทำเองอ่ะใช่แต่เราทำแบบอยากให้เสร็จหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
1: ก็เห็นว่าแก้แบบเปลี่ยนอู้รับเหมาอะไรต่าง
0: ๆถ้าอยากให้เสร็จจริงๆอ่ะมันคงเสร็จนะคะแต่ดิฉันก็คิดในใจว่าน
1: ี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วมันกี่
0: สิบ
1: กี่เปอร์เซ็นต
0: ์คุณพี่ไพศาลคะจำได้ไหมคะตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปจัดชุมนุมใหญ่เสื้อแดงที่เขาใหญ่ปากช่องคุณทักษิณเนี่ยโฟนอินเข้ามาพูดเรื่องรถไฟจีนแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
1: ตอนนั้นใช้ชื่อรถไฟไทยจีนด้วยซ้ำ
0: ตอนนั้นเนี่ย
1: อาจจะให้จีนลงทุน
0: จะเอาสินค้าเกษตรของไทยอ่ะไปแลกกับรถไฟมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ปี54ตอนนี้คือ15ปีแต่มาเริ่มขุดเริ่มปักจริงๆอ่ะสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะปักกันตรงกลางดงแล้วที่ฉันเห็นแล้วปักเดินหน้าถอยหลังกิโลนึงชาตินี้ก็ไม่เสร็จแต่ฉันใจฉันคิดว่าถ้าขนาดไม่เสร็จเนี่ยเขายังมาเต็มไปถึงบ่อวินแล้วยึดไปหมดแล้วเนี่ยรับรองถ้านั่งรถไฟมาประเทศไทยไม่เหลือนี่ขนาดขึ้นเครื่องบินมานะฮะยังไม่รอดถ้านั่งรถไฟมาเมื่อไหร่แล้วก็กระโดดลงมาที่สถานีเลยฮะ
1: ย้ายฐานการผลิต
0: กระโดดลงทุกสถานีเลย

0: ไปดูลาวได้เป็นตัวอย่างลาวนั่นก็ถ้าจะซื้อบัวหิมะไปซื้อที่ลาวค่ะพี่สารไปลาวนะคะซูเวเนียร์ไอ้ของที่ลึกอะไม่มีของลาวเลยค่ะเปิดห้องมาอีหนูโฆษณาบัวหิมะเอาเข้าไปขายบัวหิมะที่ลาวก็ซื้อก็ได้เป็นอย่างนั้นดิฉันก็ยังคิดว่าถ้าเกิดรถไฟเสร็จเมื่อไหร
1: ่
0: หมดยึดหมดตั้งแต่หนองคายมาเลย
1: เนี่ยป้ายเปิดก็เป็นภาษาจีนกับภาษาลาวคละกันแล้วนะ
0: เขาก็คงดูแหละว่าเราเนี่ยจะโอนอ่อนเต็มที่เขาขนาดไหนเขาก็มีบางอย่างที่เขาต้องการและเราไม่ให้เขาหรือให้ไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับคุณอันนะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะคุณติดบอกว่าจริงๆร้องผิดมากจริงๆร้องผิดมากเพลงนี้เพลงเพราะมันเป็นเพลงของไต้หวันดันไปร้องที่จีนแผ่นดินใหญ่
2: ต้องตีความ
3: จีนเดียว
2: ตีความว่าเขาถือว่าจีนเดียว
3: จีนเดียว
2: อันนี้คือเพลงของเขา
3: ไม่รู้ใครเลือกเอางี้ดีกว่านายกพูดจีนกลางได้บ้างครับแต่แบบตะกุกตะกักเคยฟังพูดอยู่นะ
2: ขอแสดงว่าอาจจะเรียนมาตอนเด็ก
3: คงเรียนนั่นแหละค่ะเพื่อนเพิ่งทราบวันนี้คุยกับเพื่อน
2: มาหลายอะมาหลายทันตี้ตี
3: ้กทมเนี่ยที่สวนลุมเขามีสอนภาษาจีนกลางด้วยนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึง
2: เขามีสมาคมก็มีอะไรก็อยู
3: ่นะใช่ค่ะมีครูจีนสอนถ้าอย่างเราคนไทยอ่ะถ้าพี่ไปสายกับเรียนไปปีนึงจ่ายแค่60บาทแต่ถ้าต่างชาติไปเรียนปีนึง300บาทเสนอให้ทำออนไลน์จะได้เรียนเยอะๆไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาไปนั่งอยู่ที่
2: อายุมากอายุมากแล้วไม่ค่อยอยากมีความขวนขวายเรียนภาษาเลยมันลิ้นเลินไม่ไปแล้วความใส่ใจอะไรมันก็หมดไปละหมดไฟที่จะต้องไปฝึกอะไรละแล้วเดี๋ยวนี้แอปแปลภาษานะมันสะดวกมากนะถึงขั้นแบบเปิดเครื่องไว้เลยแล้วคุณพูดมันเลย
3: แปลให้
2: เสร็จเรียบร้อยหมดไม่ยากเลย
3: วันนี้ทั้งวันนี้ก็ใช้เวลากับการดูฟุตบอลคู่เมื่อคืนนะคะ
2: ย้อนดู
3: ยังไม่ได้ดูคนเตะเลยแค่ดูการแสดงแล้วก็ดูนักฟุตบอลตอนรับเหรียญต่อหลังจากนั้นไปไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยดูแล้วเพลินไปเรื่อยเลยค่ะ
2: มี
3: ดูหน้าเมสซี่ตอนเขาร้องไห้
2: เจ้าหญิงของสเปน2คนเห็นไหม
3: ลูกสาวพระราชินีเลติเซีย
2: มีภาพตอนที่ทีมสเปนได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2010 16ปีที่แล้วยังเป็นเด็กน้อยอยู่2คนเนี่ย2เจ้าหญิงเนี่ยแล้วก็ทีมเขาคงจะตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะ
3: เจ้าหญิงเลโอนอร์กับเจ้าหญิงโซเฟีย
2: นั่นแหละนั่นแหละโตเป็นสาวหมด
3: สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6ไปอะฮะยืนอยู
2: ่เสด็จไปด้วย
3: ที่สูงที่สุดในแผงนั่น
2: น่ะไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกับทรัมป์นั่นแหละ
3: ตอนมอบเหรียญนะคะ
2: ตอนมอบไปด้วยใช่มั้ยผมไม่ได้ดู
3: ที่สูงสุดก็มีทรัมป์ใช่มั้ยคะที่ให้เหรียญมี2คนและที่สูงสุดที่กอดทุกคนเลยอ่ะนั่นก็คือกษัตริย์ของสเปนค่ะ

0: ค่ะแล้วเจ้าหญิงไปเหรอคะงวดนี
1: ้สองท่านเลยแต่ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องกระจกร่วมกับพระราชบิดาพระราชมารดาท่านนั่งอยู่ข้างนอก
0: อ๋อนี่ไงไปถือถ้วยด้วยเนี่ย
1: ก็เขาไปรื้อฟื้นภาพเก่าไง16ปีที่แล้วเนี่ย
0: ยังเป็นเด็กอยู
1: ่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เคยอุ้มถ้วยนี้มาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่สเปนได้แชมป์ครั้งแรกสมัยแรก
0: ค่ะ
1: 2010
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็คงจะพระชนมายุก็น่าจะประมาณสักไม่ถึง10ขวบนะ
0: ฮะอ๋อ4ปีที่แล้วอ่ะฮะ
1: 16ปี
0: อ๋อ16ปีที่แล้ว
1: 2010เป็นแชมป์สมัยแรก2010สเปนแชมป์ฟุตบอลโลกนะ2010ปีนี้2026ใช่ไหม16ปี
0: ค่ะค่ะเป็นสาวสวยเหมือนพระมารดาค่ะ
1: ครับ
0: กับพระราชินีเลติเซีย
1: มาแล้วการแสดงเป็นไงบ้างคุณอันดูแล้วชอบใจการแสดงชุดของใครบ้างเซซิมิสตรีก็ผมว่ากลิ่นอายเขาก็เนี่ยอเมริกันเขาอะไรที่เป็นของเขาเขาก็ต้องเอามาใส่ไว้นะ
0: คือเราต้องยอมรับเรื่องวัฒนธรรมดนตรีกีฬาบันเทิง
1: ป๊อปพวกป๊อปคัลเจอร์พวกนี้ของเขา
0: คือจะป๊อปหรือว่าจะโบร่ำโบราณคือทุกวันนี้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะยุคซิตี้ยุคฟิฟตี้ด้วยซ้ำไปนะคะพี่ไพศาลเด็กรุ่นอายุ10กว่าทุกวันนี้คือพวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปอะไรเนี่ยถ้าเพลงใหม่ติดลิขสิทธิ์ย้อนเอาเพลงเก่าทุกวันนี้ดังมากดังย้อนหลังไปถอยไปไกลกว่ายุคแฟรงค์ซินาต้าค่ะพี่ไพศาลคือวัฒนธรรมดนตรีของอเมริกันเนี่ยแน่นมากเลยเพราะทุกวันนี้ย้อนกลับมาอีกต้องยอมให้เขาจริงๆแล้วก็พรีเซนต์ออกมาได้สุดยอดมากทนเนียนมากเลยนะคะตอนเปิดตัวจัสตินบีเบอร์
1: เป็นคล้ายๆเป็นโค้ชฟุตบอล
0: ออกมา
1: เรียกโค้ชเรียกนักเตะเจนะ
0: เจอา
1: เจหมายเลข8มั้ง
0: อยู่อย่าเดเวิร์สนะอย่าเครียดนะไป
1: เป็นแบบโค้ชสั่งส่งนักเตะลงสนาม
0: ค่ะ
1: จัสติน
0: ก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ไอ้ที่ขับรถออกมาน่ะใครนะคะ
1: มาโดน่า
0: คน
1: แล้วก็ให้โรนัลโด้กัน
0: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่เหรอฮะ
1: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่นั่งคู
0: ่ดูแกแฮปปี้มากเลยนะขับรถออกมายิ้มเลย
1: แล้วก็เห็นไหมต้องมีแดนเซอร์คนต้องกอดเอวมันล็อกไม่แน่นกลัวตกรถ
0: กลัวตกค่ะ
1: เราตามสคริปต์แล้วต้องล็อกไว้แน่นเลยแล้วไม่มาโดน่าก็ไม่เต้นอะไรมากนะให้นั่งบนรถแล้วก็ร้องเพลงมาแล้วพอถึงมาส่งปั๊บก็ส่งต่อคิวต่อเลยเพราะว่าพ้นวัยที่จะเต้นเต้นอะไรมากมายแล
0: ้
1: วอ
0: ายุ67ฮะอายุ67อายุเกือบ
1: ส่วนเพลงของชากิล่าน่ะคือเพลงฟุตบอลโลกเที่ยวนี้นะเป็นเพลงเอกของเขานะ
0: ค่ะ
1: เพลงที่ชากิล่าเต้นน่ะ
0: ใดๆ
1: อะไร
0: ก็ใดๆก็คือ
1: มันออกภาษาออกสำเนียงนี้นะมั้ยใดๆนี่ด้วยมั้ย
0: ภาษาอิตาลีใดๆ let's goอันเล่อันเล่ภาษาฝรั่งเศสนะโกโกโกอันเล
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณธรรมนัสเอามาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรานะมีรายงานข่าวว่าคุณธรรมนัสโพสต์เดือดบอกว่าจะมีการเด้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรโดยบอกว่าไม่เหตุไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานโดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับหวังว่าสิ่งที่จะได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องการส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับนี่มันยุคอะไรติดแฮชแท็ก
0: นะถ้าหากว่าย้ายก็จะเป็นคนที่เคยอยู่สมัยคุณธรรมนัสมีอำนาจในกระทรวงเกษตรป่ะคะ
1: ก็ตีความได้ว่าอยู่แล้ว
0: อ๋อเข้าใจ

0: ดีกว่าว่ากันนะ
1: คือว่าเขาดูกระทรวงเกษตรมานานแล้วถ้ามาย้ายงวดนี้ก็เท่ากับคนที่อาจจะเคยขึ้นมาในยุคคุณธรรมนัสก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ก็น่าจะถูก
0: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายถึงข้าราชการที่เคยโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ในสมัยคุณธรรมนัส
1: มันก็ทีใครที่มันมั้งเป็นธรรมดาป่ะคะ
0: ก็ยุคสมัยครบวาระอะไรต่างๆก็ด้วยแต่ว่าก็คุณธรรมนัสเขาก็คงจะรู้สึกเสียดายบางท่านนะมั้งผมเข้าใจว่ากันนะ
1: ว่าไปแล้วยังแบบช้านะไปดูมหาดไทยดิเขาย้ายกันทันทีทันใดขนาดไหนไม่เชื่อไปดูดิถูกไหมฮะผู้ว่าสงขลาเดือน2เดือนปาไป3คนมหาดไทยเขาย้ายกันกระทรวงเกษตรยังดีนะคะจะมีอธิบดีฝนหลวงนั่นใช่ไหมคะที่ย้ายแล้วก็ลาออกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งบวชพงบวชเบิดไปก็คุณสุริยะก็ไปร่วมพิธีบวช
1: อันนี้ถือว่าช้า
0: ก็สื่อเขาก็รายงานนะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจับตาประชุมครม.พรุ่งนี้กระทรวงเกษตรเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ขนาดข่าวสะพัดระดับอธิบดีจะถูกกดดันต้องปันงบประมาณจากทุกโครงการ 25% ให้นักการเมืองใครไม่สนองจะถูกสั่งย้าย
1: ทำไมแค่25เองอะคะ
0: ตามรายงาน
1: กระทรวงอะไรอะคะ
0: กระทรวงอันนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รู้แหล่งข่าว
1: 25เองเหรอฮะ
0: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้21กรกฎาคมถูกจับตาว่าอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกร
1: ม
0: โดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลมาจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีคือการปันงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ก็จะถูกสั่งย้ายทั้งหมดเอา 25% มาทำอะไรเอามาลงงบกลางด้วยไง
1: 25% อันนี้เป็นงบเขาบอกว่าอะไรนะฮะให้แต่ละอธิบดีจัด 25% อะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ตอนนี้ตามแหล่งข่าวระดับสูงเขาบอกว่าให้ปันงบประมาณจากโครงการต่างๆมา 25%
1: เอามาให้ใครอะคะเอามาให้การเมือง
0: ในนี้ไม่ได้บอก
1: แล้วถ้าให้การเมืองแล้วจะได้อยู่ต่อไหมนะคะ
0: ไม่ทราบเลย
1: เพราะถ้าให้การเมืองแล้วได้อยู่ต่อก็เท่ากับซื้อตำแหน่ง
0: คืออย่างนี้ข่าวนี้เนี่ยมันก็เลยไปสอดรับกับที่คุณธรรมนัสเขาโพสต์ไง
1: ค่ะ
0: เขาโพสต์เขาบอกว่าเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมก็เลยสงสัยมันมีตัวอย่างอะไรอ๋อเขาจะอันนี้เขามีขยายความไง
1: สื่ออย่าง
0: ผู้จัดการไปขยายความเขาบอกว่าจะต้องปันงบของกรมต่างๆนะมา 25%
1: เท่ากับว่าเท่ากับซื้อตำแหน่งอะค่ะพี
0: ่ถ้าไม่ปันก็จะต้องถูกสั่งย้าย
1: อันนี้เขาเรียกว่าซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งมันมี2ประเภทซื้อให้อยู่ต่อกับซื้อให้ขึ้นไปค่ะถ้าแบบนี้ถ้าจริงคือซื้อให้อยู่ต่อค่ะ
0: ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการซื้อครับน่าจะขอเช่าถ้าไม่จ่ายมาก็ไม่ได้ไม่
1: เช่าให้อยู่ต่อ
0: ได้เช่าถ้าเช่าก็ได้เช่าจ่ายค่าแป๊ดเจี้ยมาก็จ่ายได้อยู่ต่อ
1: 25% เนี่ยคือเช่าให้อยู่ต่อแล้วคุณต้องเก็บต่ออีก 25% เพื่อซื้อขึ้นไปอีกค่ะ
0: ก็มูลคุณหันลึกไปด้านเลย
1: ไม่อันนี้โดยทั่วไปค่ะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้ว่าที่กระทรวงเกษตรนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการซื้ออ่ะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะพอดีที่ฉันเข้ามาดูในข้อมูลปรากฏว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเรื่องที่ว่าถ้าสมมติเป็นประกันสังคมหรือเปล่าเขาถึงไม่ตรวจอะไรละเอียดมีโรงพยาบาลหนึ่งเขาขึ้น Facebook เขาเลยนะคะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิรักษา7หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องมีใบส่งตัว7รายการครอบคลุมการฉีดสีหลอดเลือดการฉีดสีและขยายหลอดเลือดการศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่องการใส่เครื่องกระตุ้นถาวรการใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติการใส่เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจเขาโฆษณาเลยถ้าไปโรงพยาบาลเขาไม่ส่งอายุรแพทย์เขาจัดการทำให้เลย
0: คุณดันทราบไหมว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องรับทำแล้วฟรีด้วยนะ
1: จ่ายฟรีฮะ
0: จะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ผู้ประกันตน

0: บัตรทองเขาก็ทำให้ฟรีเลยผู้ประกันตนเนี่ยยังแค่ประกันเป็นโครงการของประกันสังคมเขาจ่ายให้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็บอกว่าเข้าได้ฟรีเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าต้องเป็นกรณีอะไรครับ
1: ฉุกเฉิน
0: ต้องคุณพูดง่ายๆว่าต้องสลบมานะถามกันล่อแร่ล่อแร่มานะถ้าเป็นอย่างคุณพ่อของคุณอันเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกว่าตกลงคนป่วยคนไหนครับเขายังไม่รู้เลยเพราะแข็งแรงมากเรื่องผมเนี่ยยังคุยยังซักถามอย่างเงี้ยนะพอจะเข้าปั๊บเขาให้เซ็นก่อนเลยว่าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรเขาเรียกสิทธิ์ฉุกเฉินอะไรกันเนี่ยโรงพยาบาลก็จะไม่ให้เซ็นก่อนเลยยังมีสติสัมปชัญญะที่จะมาตรวจรักษาอะไรต่างๆเนี่ยคุณ
1: ยายไม่ฉุกเฉิน
0: ไม่ได้ฉุกเฉินคือกรณีเนี่ยไม่ว่าจะประกันสังคมหรือบัตรทองนะที่เขาบอกว่าคุณไปทำบอลลูนมาฟรีผมก็เห็นมีบางคนเขาก็บอกเฮ้ยเขาฟรีหมดเลย
1: จริงจริงก็คือว่า
0: เขาต
1: ้
0: องเข้าฉุกเฉินเขาต้องเข้าฉุกเฉินแล้วแพทย์สั่งการด่วนเลยว่าไปจัดการเลย
1: เดี๋ยวต้องซ้อมทำท่าไว้ก่อน
0: ถ้าไปโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าไม่หามรอบแรก
1: ซ้อมทำท่าไปก่อน
0: ยังคุยกันได้ยังซักอาการกันอยู่ให้อยู่ห้อง ICU 1วันเนี่ยไม่มีทาง
1: เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วซ้อมทำท่าไปก่อนดีกว่า
0: ไม่ก็มันทุกอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าทุกกรณี
1: โอเคโอเค
0: น้องคนที่ว่าเขาแล้วก็ไปเสียชีวิตนั่นอ่ะมันก็คือกรณีเขาเดินเข้าไปได้เองเลย
1: แล้วเขาอายุน้อยด้วย
0: แล้วเขาอายุน้อย
1: แล้วไปเจอหมอ
0: โอกาสพลาดเนี่ยมันจะมีอยู
1: ่
0: แล้วมันอยู่ที่หมอก็แบบอย่างว่าผมต้องบอกกันว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเขาแบบไม่ยอมเลยนะเขาไปหาไม่รู้เขาไปหาหมอหัวใจเองเลยดีกว่า
1: เปลี่ยน
0: ไอ้อย่างเงี้ย
1: ยอมจ่ายเองก่อน
0: ยอมไม่ต้องไปใช้สวัสดิการ
1: ตอนวินิจฉัยอ่ะยอมจ่ายก่อนแล้วตอนทำหัตถการค่อยว่ากันค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาดูมีประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องดีๆเจาะลึกเรื่องนี้ค่ะเรากำลังเปิดรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนด้านประเทศอาเซียนค่ะมือหนึ่งของไทยเลยล่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม3ตลาดมหาอำนาจก็คือสหรัฐและก็จีนวิทยากรของเราก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มกันในการอบรมเนี่ยเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะรับสมัครด่วนนะคะเวลาเต็มแล้วเต็มเลยนะคะจะต้องรีบ

นิดหนึ่งราคาท่านละ 65,000 บาทคุ้มค่ะคุ้มอะไรคุ้มกับการที่ได้รับความรู้เราต้องอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมคะพี่ไพศาลต้องหาความรู้ใหม่ๆคุ้มค่าสำหรับการที่จะได้เจอเรียกว่าระดับครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่จะได้พบเนี่ยจะเป็นเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางสังคมรุ่นหนึ่งรุ่นสองเดี๋ยวเขาจะมารับน้องก็เท่ากับว่าเราจะได้

0: 0943966649ค่ะโทรศัพท์พูดคุยติดต่อได้เลยค่ะ
1: ครับอ้าว
0: เมื่อกี้นี้ใน Facebook ก็มีคนคุยมาเยอะเหมือนกันนะคะเทียนดูความเห็นนิดนึง
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ะ
1: นะเรื่องสุขภาพเรื่องไอ้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหม
0: อันนั้นไม่มีละค่ะก็บ่นเรื่องรถมาดิฉันก็เห็นเริ่มมีคนเขียนเป็นอะไรนะคะเป็นบทความตั้งคำถามว่าทำไมรถจีนเนี่ยอายุเฉลี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2ปีอะรถอีว
1: ีรถไฟฟ้าเนี่ย
0: ใช่ใช่อายุการใช้งานน้อยในขณะที่รถสันดาปเนี่ย8ปี
1: อ๋อเขาทำค่าศึกที่เป็นค่าเป็นผลการศึกษาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเฉลี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก
1: ็แต่จริงๆแล้วมันไม่ค่าเมนเทนแนนซ์มันผมเนี่ยเพิ่งไปซื้อรถไฟฟ้ามาคันหนึ่งนะ
0: จีนไหมคะพี่พิสาร
1: เขาจีนอยู่นะ
0: ไม่ไปนั่นเหรอที่เขากำลังไล่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อะฮะ
1: ถ้าเป็นของไออันนั้นก็จ
0: ี
1: นจีนนะจีนเขาซื้อแล้วก็เพียงแต่ว่าเขายังเอาแบรนด์ตัวนี้อยู่แต่ว่าโรงงานเป็นโรงงานจีนหมดละแม้กระทั่งแลนด์โรเวอร์เนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นจีนหมดละแล้วรถที่ผมซื้อเนี่ยคือรถที่เขาเป็นคนที่ผลิตแลนด์โรเวอร์เป็นโรงงานที่เขาผลิตแลนด์โรเวอร์แล้วเขาก็มาทำเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ของจีนผมเพิ่งแบบซื้อมาแล้วก็เลยรู้ว่าการเข้าศูนย์เนี่ยเข้าครั้งแรกตอน 10,000 แล้วก็เข้าทั้งทีเนี่ยทั้งทุกหนึ่งปีถึงจะเข้าไปที
0: มันไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ค่ะ
1: ให้เช็คแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะนั้นโอ้การกว่าจะเจอสูตรที่ยาวเลยปีนึงถึงจะเจอกัน
0: แล้วไม่ต้องไปเช็คอะไรนะแบตเตอรี่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอ้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเป่าหม้อกรอง
1: ไม่มี
0: อะไรไม่เลยหรอ
1: เขาจะบอกไงหนึ่งปีถึงไปเจอกันถึงเข้าสูตร
0: โอ้โห
1: ค่าบำรุงรักษามันก็นั่นมาแต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้นะก็คงต้องเรียนรู้ไปใช้ไปแล้วก็คงจะเรียนรู้ไปว่ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: อ
1: ันนี้ก็รอให้ทางบริษัทรถยนต์เขาต้องมาติดตั้งในระบบชาร์จไฟให้ผมนะเขาต้องมีช่างมาติดเขาต้องมาเดินสายอันนี้เขาให้มาเป็นชั่วคราวเป็นที่ชาร์จชั่วคราวซึ่งมันชาร์จนานมากประมาณ20ชั่วโมงนี่เขาจะต้องมาเดินสายก็ต้องมาติดตั้งไอ้ที่เป็นที่ชาร์จไฟถาวรให้ที่บ้านอีกทีนึงก็เลยจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะเรื่องการใช้รถไฟฟ้าครับ
0: ขับดีไหมคะ
1: มันก็ยุ่งยากนิดนึงก็โอเคมันเราไม่ได้ขับสวิตช์สวาทแล้วก็ไปได้ทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าไอการบังคับรถอะไรต่างๆเนี่ยมันไอไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นเกียร์
0: อ๋อเป็นรถยุโรป
1: มันเป็นเนี่ยมันเป็นใช้มือแตะเป็นก้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถอยหลังเดินหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่มือหมดครับใช้แตะเอา
0: อ๋อใช้แตะเอาม
1: ันไม่ได้ใส่แบบเป็นมันเป็นเกียร์ออโต้
0: ไม่ใช่จับอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันแต่มันใช้แตะที่ก้านที่พวงมาลัย
0: อ๋อโยกขึ้นโยกลง
1: ไม่ฮะใช้มือใช้นิ้วนั่นแตะกดขึ้นกดลงมันเป็นก้านนิดนะมันไม่ได้ลงแก๊กแก๊กด้วยนะแค่แตะให้รู้น้ำหนักว่ามันแตะมันไม่มีเสียงนะแก๊กแก๊กมันไม่ได้ว่ามีเป็นไอ้ทางแมคานิกด้วยนะมันใช้แตะว่าเรากำลังแตะครั้งที่เท่าไหร่
0: แล้วมันปลอดภัยไหมฮะแตะเนี่ยเราลืมหรือเปล่าแตะมากแตะน้อย
1: มันจะไม่ทำหน้าที่เลยถ้าสมมติเราไม่ไปเหยียบที่คันเร่ง
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: เพราะว่ามันไม่มีปุ่มสตาร์ทมันไม่มีกุญแจสตาร์ทไม่มีอะไรเลยเราก็พกกุญแจมันพอเราเดินไปใกล้รถปั๊บ
0: มันก็เปิดล็อกให้เรา
1: แล้วเราไปขึ้นไปถึงนั่งปั๊บเราเหยียบเบรกปั๊บเครื่องจะสตาร์ทแล้วเราก็แตะเกียร์แล้วก็ออกตัวไปเลย
0: มันขับรถกอล์ฟเลยนะฮะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อย

0: ปั๊บเลยนะเราจอดเฉยๆแล้วเราก็ลงจากรถปั๊บ
1: ห่
0: าง จากรถไปประมาณสัก
1: เครื่องจะดับเอง
0: จะดับประตูปิดล็อกหมดเรียบร้อยมันก็ฝึกนิสัยเราใหม่หมดนะ
1: ดีค่ะดีดีดี
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมีข่าวข้อมูลส่งเสริมการลงทุนดีๆนะจาก BOI นะคุณยุทธกรสุนทรญาติจะรายงานนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาอัปเดตข่าวจาก BOI กันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้นำภาครัฐและเอกชนไทยร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูอย่างเป็นทางการและเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum ที่ นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะคะทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายซือเสี่ยวหลินนะคะผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจีนเข้าร่วมงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า750คนค่ะภารกิจครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำผู้นำภาคเอกชนไทยกว่า150คนจากกว่า40บริษัทเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศจีนนับเป็นการนำคณะภาคเอกชนไทยขนาดใหญ่ที่สุดร่วมเดินทางกับรัฐบาลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจจีนค่ะการเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูครั้งนี้ถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งที่18ของ BOI ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประตูในการดึงการลงทุนคุณภาพโดยเฉพาะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อลงทุนในไทยในพื้นที่จีนตะวันตกครอบคลุมพื้นที่มณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งด้วยค่ะโดย BOI ได้เลือกนครเฉิงตูเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เนื่องจากนครเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนซึ่งมีประชากรกว่า80ล้านคนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของจีนค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: White Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 White Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา13นาทีครับคุณดันครับ
1: ค่ะมาคุยกัน
0: ดูนักเตะที่เขามาบรรเลงแข่งให้เราดูกันนะเขาได้รับเงินไปคนละเท่าไหร่สปอตไบเบิลรายงานว่าสเปนแชมป์โลกทีมใหม่จะได้รับเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นประวัติการถึง51ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,717ล้านบาทนะฮะขณะที่นะอันนั้นเฉพาะทีมฮะเฉพาะทีม51ล้านเหรียญส่วนนักเตะสเปนทั้ง26คนเนี่ยหลังผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการันตีรับเงินรางวัลคนละ 550,000 เหรียญหรือ 18.5 ล้านบาทก่อนหักภาษีแต่หลังจากคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จคือมาถึงแค่รอบชิงเนี่ยนะ 18.5 แต่พอชนะได้แชมป์เนี่ยนะฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนักเตะจะได้รับส่วนแบ่ง 45% ของเงินรางวัลรวมออได้แบ่งมา45มาให้นักเตะแล้วก็อีก55เป็นของทีมงาน

0: แล้วก็สโมสรนะก็ 45% เนี่ยนักเตะ26คนของทีมชาติสเปนที่เขามาร่วมแข่งขันเนี่ยนะซึ่งบางคนไม่ได้ลงเลยนะจะได้รับเงินประมาณคนละ 31.6 ล้านบาทครับหรือประมาณ 940,000 เหรียญส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งจบได้ตำแหน่งรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล34ล้านหรือ 1,145 ล้านบาทส่วนนักเตะนะครับรางวัล นักเตะเนี่ยของอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ก็เขาจะมีสัดส่วนแยกไปทีหนึ่งแต่ครั้งนี้ถ้ารวมหมดเลยนะครับแชมป์เนี่ย51ล้านเหรียญหรือ1,717รองแชมป์อาร์เจนตินาเนี่ยได้ 1,145 อันดับ3อังกฤษเนี่ยได้ 1,010 ล้านบาทอันดับ4ฝรั่งเศสได้942ล้านบาทอันดับ5 6 7 8นะคือเข้ารอบ8ทีมเนี่ยประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมโมร็อกโกได้ทีมละ673ล้านบาทแล้วก็อันดับ9ถึงอันดับ16ก็คือพวกที่เข้ารอบ16ทีมนะโคลอมเบียอียิปต์สหรัฐอเมริกาโปรตุเกสเม็กซิโกบราซิลปารากวัยแคนาดาทีมละ538ล้านบาทส่วนอันดับที่17ถึงอันดับที่32นะก็คือเข้ารอบแรกมาเนี่ยได้404ล้านบาทนะแล้วก็อันดับที่33ถึงอันดับที่48นะครับก็คือพวกที่ตกรอบแรกเลยนะฮะก็จะได้336ขนาดตกรอบแรกนะเตะแค่3นัดเนี่ยยังได้ทั้ง336ล้านบาท
1: กำไรเยอะ
0: โอ้โหรวมแล้วเงินรางวัลตามลำดับขั้นต้นเนี่ย703ล้านหรือ 23,675 ล้านบาทครับจากเงินรางวัลทั้งหมด871ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก168ล้านบาทเนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็ตาม
1: ฟุตบอลโลกครั้งหน้านี่ก
0: ็3ทวีป
1: มากนะ
0: แข่งกัน3ทวีปค่ะใช่3ทวีป
1: ค่ะก็จะไปแข่งที่ยุโรปใช่ไหมคะ
0: สเปนกับโปรตุเกส
1: เป็นโปรตุเกสแล้วไปเปิดที่อุรุกวัย
0: ไปที่อเมริกาใต้
1: ใช่ค่ะเปิดที่อุรุกวัย
0: แล้วก็จะมีแอฟริกาด้วยนะระหว่างแข่งขันเนี่ยจะมีผมไม่แน่ใจว่าโมร็อกโกที่ไหน
1: เออน่าจะโมร็อกโกมั้งเพราะว่าจะใกล้หน่อย
0: จะติดกับสเปน
1: ใช่ค่ะน่าสนใจตรงที่ไม่รู้ว่าไอ้ฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยจะเป็นยังไงนะ
0: ไม่น่าจะมีนะเพราะมันเป็นประเพณีของทาง
1: สหรัฐ
0: อเมริกันแล้วก็เข้าใจว่าผมเห็นเวนลูนี่ใช่ไหมตามรายงานข่าวเนี่ยออกมาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์แบบหนักหน่วงเลยล่ะ
1: ทำไมอะคะ
0: ไอเรื่องพักครึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูซิมันมีฟุตบอลโลกที่ไหนอะกินเวลาไปทั้ง27กว่านาทีช่วงพักอะ
1: จากสิบห้า
0: เนี่ยเขาใช้15เท่านั้น
1: จาก15ก็เพิ่มมาอีกแค่10นาทีเป็นไรไปอะ
0: ก็มันไม่ใช่กติกาของฟุตบอลโลกมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบได้เพราะว่าฟุตบอลโลกมันเขาคงไม่ชอบแบบไอ้วัฒนธรรมแบบต้องมีพักครึ่งแล้วมีการ
1: คนกำลังแบบกระหายชัยชนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะให้ดูเต้นอยู่ได
0: ้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยก็คือตอนที่การแสดงจบลงเวนูนี่แซวบอกสิ่งที่น่าประทับใจก็คือตอนที่การแสดงจบลง
1: แต่อย่างนึงที่ต้องเข้าใจคือมันก็เป็นบิสเนสนะคะก
0: ี
1: ฬามันก็คือธุรกิจ
0: ใช
1: ่และอีกอย่างนึงก็คือการที่ขายตั๋วได้แพงมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของบันเทิงในพวกนี
0: ้หนึ่งในเสียงวิจารณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเสียงวิจารณ์ของเวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่พูดแบบไม่อ้อมค้อมว่าสิ่งที่ดีที่สุดของโชว์ก็คือตอนที่มันจบลงพร้อมตำหนิว่าการแสดงไม่ประทับใจและคุณภาพการร้องไม่ดีพอประเด็นนี้ทำให้แฟนบอลแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่า ฟุตบอลโลกคือมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกการมีโชว์ระดับโลกช่วยดึงผู้ชมและสร้างสีสันได้เหมือนซูเปอร์โบว์ขณะที่ฝ่ายเชื่อว่าฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเรียนแบบกีฬาอื่นเพราะการพักครึ่งที่ยาวเกินไปอาจกระทบจังหวะการแข่งขันความพร้อมของนักเตะและเสน่ห์ดั้งเดิมของเกมมันก็จะมีความเห็นที่หลากหลายอยู่เพราะมันเป็นครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ละ
1: ค่ะเรียนชอบครบเครื่องเช่นว่าอย่างนั้นโอเคอ่ะกลับมาประเทศไทยกันบ้าง
0: ครับ
1: ประเทศไทยก็วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของไอ้โกงทุจริตสอบเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแจ้งเพิ่ม11คนนะคะพี่วิสารพวกที่ไปนั่งแก้ข้อสอบอะไรกันอยู่ที่ศาลเมืองเจริญเนี่ย
0: เห็นตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มใช่ไหม11ราย
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นจนถึงป่านนี้ยังไม่มีใครเลยที่โดนตรวจสอบทรัพย์สินไม่มีการอายัดสินไม่แตะเงินแม้แต่สลึงเดียวค่ะมันจะได้ประโยชน์อะไร
0: คุณนันคุณนันคุณนันนี่เน้นประเด็นเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยนะหัวใจสำคัญเลยนะ
1: ไม่ใช่ดิฉันเน้นคนเดียวนะพี่ไพศาลฝ่ายค้านก็เจาะค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญค่ะว่าเขาเอาจริงหรือเปล่าเพราะคนที่จับได้นี่ก็ไม่ใช่ระดับสูงถูกไหมคะไอ้ที่ว่ามีชื่อในกระทรวงมหาดไทยอ่ะไอ้นั่นเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอาจจะหลุดหมดก็ได้ไอ้ที่เข้าคุกมันมีแค่3คนนี่เองแล้วไม่ยึดทรัพย์ไม่อะไรเลยอ่ะแล้วไม่ตรวจด้วยอ่ะแล้วคนก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วว่าจบแค่3คนนี้เงินเป็นหมื่นล้านมันจะอยู่แค่3คนนี้ได้ยังไงคะ
0: ใช
1: ่ไม่มีทางหรอกถ้าจบแค่นี้แล้วไม่อายัดทรัพย์ก็เรียนว่าไม่น่าจะเป็นบนทินอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องปปชค่ะปปชมีมติกระชันรับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนมีคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปชเป็นเจ้าของสำนวนเลยร่วมกับกรรมการอีก2รายค่ะนะฮะ
0: มีคุณพัทรศักดิ์กับคุณประภาสใช่ไหม
1: คุณพัทรศักดิ์วรรณแสงและคุณประภาสและอาจารย์ประภาสคงเอียดคุณประภาสคงเอียดนอกจากนี้ก็มีการดึงบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานสอบสวนคดีนี้หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณจรินทร์จักรพาสอดีตปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการดูงานสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในช่วงอ๋อเคยเป็นที่ดีสอทอมาก่อนและเคยเป็นรองประธานกรรมการสอบของการสอทอปี60ค่ะ
0: ประชุมแรงงาน
1: ค่ะเรื่องติดใจนิดนึงพี่ประสันพี่ประสันไม่ติดใจเหมือนดิฉันหรอที่เขาไม่ตรวจเส้นเงินน่ะ
0: โอ้ติดใจมากติดใจมากหัวใจสำคัญเลยทุกคดีทุจริตเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องของไอ้ข้อหาฟอกเงินข้ามหางเพราะว่าเป้าประสงค์มันคือการทุจริตเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือ
1: ต้องการเงิน
0: ก็ต้องการเงินแล้วก็เอาเงินมาเฉลี่ยแบ่งกันตามลำดับของผู้มีอำนาจแล้วถ้าตรวจที่เส้นเงินเนี่ยมันจะไม่จบแค่ตัวเด็กๆ เพราะเงินมันจะไปกระจายกันอยู่ที่ตัวเด็กๆ เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
1: เด็กผู้นี้ถูกจ้างมาแก้ข้อสอบวันนึงไม่กี่บาทค
0: ่ะไอ้นี่เราจับเนี่ยเราจับแต่ตัวเด็กๆไงมันจึงทำให้เกิดตั้งคำถามว่าอ๋อที่เขาไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเพราะว่าถ้าตั้งข้อหาฟอกเงินมันต้องไปตรวจเส้นเงินแล้วมันจะรู้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เด็กแต่เงินมันจะไปอยู่ที่ตัวละครอื่นๆซึ่งอาจจะกลายเป็นว่ามีคำถามใหม่ว่าเอาแล้วทำไมยังไม่มีการออกหมายจับหรือออกหมายเรียกคนที่มีตำแหน่งสูงๆเลยนะ
1: วันนี้เนี่ยนะคะคุณกิตติเดชฉันทังกูลเป็นผอ.องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปพูดที่คณะกรรมการกิจการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาเขาจัดเสร็จเสร็จเมื่อไหร่กันค่ะเรื่องมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD การต่อต้านคอร์รัปชันกับเส้นทางประเทศไทยก็มีคนไปพูดในเวทีนี้เยอะนะคะคนหนึ่งคือคุณกิตติเดชฉันทางกูลเนี่ยพูดประเด็นคล้ายๆกันเนี่ยค่ะบอกว่าจากเรื่องนี้ที่กรรมธิการของสภาพิจารณาหลายสัปดาห์ได้ตั้งคำถามและถามหาความรับผิดชอบว่าใครทำข้อสอบรั่วจนไปถึงกระบวนการแก้และพบว่าหน่วยงานทั้งสถ.และกรรมการกลางโยนกันไม่มีใครรับผิดชอบถือว่าใช้ไม่ได้เ เพราะทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ดังนั้น

0: ้องแสดงออกให้เห็นโดยคุณอนุทินแล้วก็คุณประกรณ์นิมประพันธ์โดยจะรอดูว่าคนที่รับผิดชอบตัวจริงคือใครเพราะเรื่องนี้ทำลายประเทศทำลายชื่อเสียงทำให้อยู่ในสายตาชาวโลกประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้และข้าราชการไทยถูกตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์คอยดูนะคะดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของไทยจะตกอันดับลงไปอีกพี่ไพศาลจากเคสนี้ค่ะเคสนี้จะมีผลอย่างยิ่งปีนี้เราได้อันดับที่34หรือ39นะคะมันจะต่ำลงไปอีกแน่นอนจากเคสนี
1: ้อืม
0: ไปไม่ถึงไหนจับแล้วก็อยู่แค่นั้น
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ทางรัฐบาลก็ต้องแก้สถานการณ์เรื่องที่ผู้ที่เขาถูกตัดสิทธบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่าไม่ผ่าน
0: หลักเกณฑ์มีรถมอเตอร์ไซค์
1: 2
0: คัน
1: ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วก็เกิดดราม่าวุ่นวายกันไปหมดเลยนะต้องไปติดต่อต้นเหตุของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะเอาข้อมูลหลักฐานมายืนยันว่ามันเกิดความผิดพลาดทางข้อมูลขึ้นอย่างไรหรือไม่นะล่าสุดวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงกันเลยนะมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็คงจะมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ต้องมาตอบแทนกรมการขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็มีคุณพลพีสุวรรณชวีแล้วก็มีคุณณฤชาตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรแล้วคุณณฤชาไม่ได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองนั่นเองใช่ไหมก็สรุปว่าอย่างนี้นะคุณสิริพงศ์บอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวและในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอปรับเกณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยบอกหลังจากที่มีเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์กล่าวคือหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าผู้ที่รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในรถยนต์ยกเว้น1มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซี2มีรถ3ล้อ3มีรถยนต์4ล้อรับจ้างและ4รถใช้งานเพื่อเกษตรโดยกำหนดให้มีได้ไม่เกินคนละ1คันปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาว่าบางคนมีรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำและไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบรถสูญหายหรือสิ้นสภาพแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกขายรถไปแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกหรือถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อรถดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอเกณฑ์เข้าสู่ครม.โดยขอให้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานที่มีอายุ15ปีขึ้นไปรวมถึงการมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีจำนวนไม่เกิน2คันหากประชาชนครอบครองรถในลักษณะนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือจะปรับเกณฑ์ใหม่ไม่ต้องไปติดต่อละนะถ้าเป็นอย่างที่ก็ปรับตอนหลังนี้ก็ถือว่าจะได้สิทธิ์กลับมานะคุณสิริพงษ์ระบุได้ว่าสำหรับรถยนต์ที่สิ้นสภาพไปแล้วหรือจำหน่ายรถไปแล้วและมีการโอนลอยแต่ไม่ได้ต่อทะเบียนรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ให้ประชาชนเขาแจ้งต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อลงบันทึกข้อมูลโดยแนบหลักฐานประกอบแต่หากไม่มีหลักฐานก็สามารถจัดทำเป็นบันทึกถ้อยคำได้ทั้งนี้หลายภาคส่วนเข้าใจถึงข้อจำกัดในการยื่นอุทธรณ์จึงมีการอำนวยความสะดวกด้วยการนำแบบฟอร์มไปให้ประชาชนกรอกถึงในพื้นที
0: ่
1: ส่วนเกณฑ์ของการเป็นนักเรียนนักศึกษานอกระบบก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันโดยนักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบสกรอาชีวะหรือระดับอื่นๆที่ยากจนจะเข้าข่ายไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะนำองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะก็
2: ที่จบไปเป็นรายการ

จาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:30 น.นะครับมหานครรอบทิศนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วประเทศทุกทิศทั่วไทยเลยครับวันนี้นะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอีก10อันดับข่าวนะฮะกับพวกเรา2จอนะครับน้องนงจามอนครับผม
3: ค่ะดีเจก้วยกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยเลยนะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95เกือบ90คนแล้วนะคะ
2: โอ้นะฮะ
3: ก็เข้ามาคุยกับเราได
2: ้ต้องดับอารมณ์หน่อยพอดีเบรกที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องนะโครงการต่างๆของรัฐบาลนะครับโอ้โหความเห็นคอมเมนต์ร้อนเป็นไฟพี่ๆใจเย็นลงหน่อยฮะ
3: ใจเย็นลง
2: เออนะครับแต่ก็เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์ของพวกเราทุกคนนะเออแต่ว่าบ่นไปมันก็เท่านั้นพี่ๆนะเออบ่นไปมันก็เท่านั้นแต่มันก็ต้องบ่นอ่ะให้เขาได้ยินเสียงเล็กๆของเราเนี่ยนะมันก็จะสะท้อนไปถึงจนได้นะเขาก็จะเริ่มมีการปรับเริ่มมีการแก้ไขเริ่มอะไรต่างๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมอ่านคอมเมนต์หมดแล้วนะครับ
3: แต่บางคอมเมนต์ก
2: ็ก็
3: ยอก
2: รุนแรงก็ไปเว้นไว้ที่เข้าใจแล้วกันเข้าใจกันเองในกลุ่มพวกเราแล้วกันนะผมเข้าถือว่าเข้าใจทุกท่านเข้าใจทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่ไอออนนะครับแชร์ให้เราแล้วนะครับพี่มงกตทิพย์พี่ยุทธนานะครับพี่ชวีวันสวัสดีนะครับพี่กัญญานะครับพี่จรัสนะครับพี่ดารุณีพี่โสพลบอกว่าผมคนพิการยังไม่ได้เลยตัดขาขวาพิการมา5ปีแล้วพี่โสพลสู้ๆนะครับเราได้เบี้ยไหมได้เบี้ย
3: อย่างน้อย
2: เบี้ยคนพิการเนาะนะครับแต่ว่าบัตรสวัสดิการรัฐมันก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู
3: ่เขาอยากจะให้คนต้นจริงๆอ่ะ
2: นะครับเราแย่งกันจนหรือแย่งกันไม่เอาดี
3: พี่กับพี่นั่งนึกนะอุ้ยถ้าเกิดเขายังเอาไอ้ที่ว่ามีลูกเอาพ่อแม่เป็นรถหย่อนได้เนี่ยคงจะลดไปเยอะเลยอ่ะ
2: จริง
3: ไหม
2: จริงครับ
3: เนาะ
2: พี่สมจิตบอกฟังทุกคืนอยู่พิษณุโลกครับผมนี่ต่างจังหวัดเยอะนะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นบอกว่าเน่อยู่ที่ทุ่งช้างเนี่ยอำเภออ๋อจังหวัดน่านโอ้โหฟังทางโทรศัพท์ครับ
3: สวยนะน่านเนี่ย
2: พี่หนุ่มห้วยน้ำช้าง
3: เว้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนสวยตอนนั้นปีที่แล้วพี่ไปช่วงเนี้ยมิถุนากรกฎาเนี่ยหน้าฝน
2: ขับรถไปน่านที่ไปมา2รอบแล้ว
3: ยังชอบอยู่เลยใช่ไหม
2: ชอบ
3: ถนนอะไรนะถนนอะไรนะเลขอะไรนะ
2: หมายเลข3
3: หมายเลข3
2: นะครับโหสวยมากขึ้นไปข้างบนสวยมากอ่ะมาลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มีนักศึกษาไปฝึกงานในโรงแรมมันถูกเชฟแบบว่าใช้ตะหลิวตีที่แขนได้ตบศีรษะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็บังคับนักศึกษาฝึกงานกินข้าวดิบหลังจากได้หุงข้าวดิบอันนี้ก็อยู่แถวโรงแรมแต่เราแหละจังหวัดพี่อ่ะเลยไปหน่อยอะไรเง
2: ี้
3: ยเมื่อท่องเที่ยวเนี่ยนะแต่ไม่ใช่นู่นเลยได้เลยภู
2: เก็ตเลยใช่ไหม
3: นึกว่าหัวหินภูเก็ตเลยเขาบอกว่าวันนี้นะเชฟที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยนะ2คนอายุ41แล้วก็36วันนี
2: ้ผู้หญิงด้วยเหรอ
3: เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วย
2: โดนจับแล้วใช
3: ่
2: ไหมฮะ
3: ใช่เป็นผู้หญิงไทย2คนนะคะ
2: โดยกายเขา
3: วันนี้พุ่งกับสภ.ป่าตองเนี่ยนะเขาก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุและเป็นผู้หญิงคนไทย2คนอายุ41ปีแล้วก็36นะคะก็เขาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยก็ที่บอกว่าเนี่ยใช้อะไรอะคลิปเหตุการณ์ชัดนะใช่ไห
2: ม
3: ใช้ตะหลิวตีหัวล่ะแล้วมันทำร้ายร่างกายนักศึกษาการชัดเจนมากเลย
2: น้องสองคนนี้หั่นผักช้าหั่นหมูช้าพอให้ไปหุงข้าวก็หุงข้าวไม่สุกอีกเชฟก็เลย
3: แล้วก็ให้กินด้วยมาครับให้กินข้าวดิบด้วยใช่ไหม
2: โกรธ
3: จับได้แล้วนี่แหละเชฟเนี่ยใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าของนักศึกษาคนนี้นักศึกษาฝึกงานมันไม่ควรนะน้องน้องฝึกงานเขามาทำงานนะเขาไม่ได้ไปให้เหมือนเวลาน้องฝึกงานมาฝึกงานกันร้อนด้งเนาะเราก็ดูแลเขาเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะ
2: จะไปทำร้ายเขาอะไรเขาไม่ได้
3: เราต้องแบบคอยให้

0: ความรู้เขาอะไรเขาเนี่ยก็โดนจับไปเรียบร้อยแล้วสองคนนี้ถ้าทางพนักงานสอบสวนส
1: พป่าตองแล้วแกไปตีเขาทำไมนะฮะ
0: ยังเขาบอกเนี่ยกำลังจะสอบสวนอยู่เพิ่งเอาตัวมาอยู
1: ่
0: เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะว่ายังไง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ถ้าไปถามนะพี่ๆคนผู้ฟังนะครับว่าในเขตท้องที่บ้านเราเนี่ยมันมีโครงการอะไรที่มันแบบดูแล้วมันโอ้โหทำไมโครงการรัฐมันเกินจริงเกินงบอะไรขนาดนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนไปนะครับว่าโครงการถนนเส้นนึงเนี่ยถนนอะไรครับ619ล้าน
0: เส้นเดียวเหรอ
1: ก็เส้นเดียวนะโครงการถนน619ล้านชาวบ้านบอกว่าโอ้โหยังไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรหรอกเอาแค่ทรายอะใช้ทรายไม่ตรงแบบที่ยื่น TOR เลยโหนี่ชาวบ้านเขาละเอียดนะคือถ้าชุมชนไหนเข้มแข็งนะครับแล้วท่านช่วยกันดูเนี่ยตั้งแต่การก่อสร้างเลยนะท่านคอยจับตาดูนะว่าสัญญาในโครงสร้างในโครงการจะใช้เหล็กอะไรทรายอะไรดินอะไรปูนอะไรแล้วลองไปดูที่ก่อสร้างซิว่าเขาใช้จริงไหมชาวบ้านที่นี่เขาไปดูจริงๆครับพี่เขาถึงรู้ว่าทรายที่เอามาถมถนนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทรายที่อยู่ใน TOR นะครับมันไม่ใช่ที่อยู่ในสัญญานะครับวันนี้เขาแจ้งมาแล้วครับที่ปปช.ทางปปช.กับสตง.นะครับเขาเลยลงพื้นที่ไปตรวจนะฮะโครงการป้องปรามนะฮะเกี่ยวกับการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข3093สายปากท่อท่าน้ำสมุทรสงครามที่อัมพวานะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแล้วครับนี่ฮะประชาชนนี่เอาทรายกำมือมาให้ดูเลยนี่เอามาให้ดูเลยนะฮะว่ามันผิดเพี้ยนไปจากสัญญาเอกสารการจัดซื้อนะครับแหล่งที่มาของทรายประเภทของทรายที่ใช้เนี่ยมันไม่ตรงปกพูดง่ายๆโอ้โหถ้าชุมชนเข้มแข็งท่านก็จะได้ของดีไปใช่ไหมเพราะเนี่ยเขามาตรวจแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีการไปตรวจสอบดูว่าจริงอย่างที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าเออนะฮะว่าทรายที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทรายตามที่อยู่ในสัญญาหรือเปล่าก็เห็นบอกว่าทางสตง.กับปปช.ก็จะร่วมกันนะครับติดตามโครงการแล้วก็บอกว่าประชาชนทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมหรือว่าท้องที่ไหนเนี่ยนะครับแจ้งไปได้เลยรู้สึกว่าศูนย์ข้อมูลของปปช.นี่สายด่วน1205นะเออถ้าในท้องที่ท่านแบบพบเห็นความผิดปกติอะไรแบบเฮ้ยเออมันไม่ตรงปกนะฮะเนี่ยถนนเส้นนี้619ล้านนะพี่งบประมาณนะภาษีของพวกเรานะช่วยกันดูครับ
0: ปปช.ก็ทำงานเยอะนะตอนนี
1: ้
0: มีอะไรเยอะมากเลยเนาะทั้งพวกอะไรบรรดาพวกนักการเมืองข้าราชการท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนที่ว่าทำกันอยู่นะอย่าชะล่าใจนะวันหนึ่งวันใดเนี่ยเองแบบนานๆทีว่าคงคิดว่าไง
1: ส่วนใหญ่
0: ปปช.คงถ้าเกิดรอดได้ก็ยังรอดต่อไป
1: ส่วนใหญ่จะไปโดนเพราะว่าแบบไปเรียกผู้รับเหมาแบบเขาไม่ไหวอ่ะ
0: ไป
1: เรียกแบบ
0: ถ้ายังไหวอยู่ก็ไม่ปูดใช่ไหมแสดงว่าเรื่องพวกนี้มีทั้งคนให้และคนรับ
1: ใช่
0: แล้วมันต้องเกิดความเนี่ยไม
1: ่เรื่องมันปูดเพราะว่าเขาไม่ไหวเขาถึงไปร้องไงผู้รับเหมาโดนเรียกแบบ
0: ทุกคนเลย
1: เกิน 50% อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวเขาก็นะฮะส่งเรื่องไปพังกันหมดนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โรงเบียร์น่าลาดพร้าวนะคะที่ว่าไฟไหม้เนี่ยก็มีหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ต้องรัฐบาลจะอะไรมาหาเงินเยียวยานู่นนี่ให้ได้ไงแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเยียวยาในเรื่องของคดีตกในคดีอาญาซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีไฟไหม้นี้เนี่ยอันนี้นะมอบให้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาอันนี้มันมีมานานแล้วนะพ.ศ.2544ค่ะวันนี้ก็จ่ายไป14ลาย
1: ร
0: ายละ300,000บาทรวมเป็นเงินเนี่ย4,200,000บาทนะคะก็เป็นเงินที่ได้จากทางคนที่จ่ายคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะวันนี้ก็มอบไปให้ส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ อีก31แต่วันนี้เห็นมันมีตายเพิ่มอีก1แล้วอ่ะก็คงจะมีการ

0: ติดต่อกับผู้เสียหายแล้วก็ทายาทแล้วก็อาจจะโอนตรงไปนะคะเขาบอกตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.ค่าตอบแทนอันนี้นะก็เป็นการต้องเป็นคดีอุกอาจกรรมสะเทือนขวัญสาธารณชนให้ความสนใจแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่รับความเสียหายแก่ชีวิตด้วยนะคะเขาบอกว่าตลอดก็กฎหมายนี้มัน2544ก็24ปีแล้วเนาะตั้งแต่ใช้กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็ได้จ่ายเงินไปให้แล้วเนี่ยทั้งหมดนะโด่งเยอะนะผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ย 145,613 คนนะคะเป็นเงินโอ้โห 7,000 กว่าล้านเนี่ย 7,618 ล้านบาทเศษนะคะและก็จำเลยในคดีอาญาอีก 2,815 คนเป็นเงิน641ล้านบาทเศษนะคะโอ้รวมทั้งสิ้นเนี่ยจ่ายไปแล้วตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนเนี่ยในผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินผู้ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้นะก็เลยจะพัฒนาการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็นี่แหละจ่ายไปแล้ว
1: ครับ
0: 300,000 บาทนะ
1: มันเป็นตาม
0: ก็ไปช่วยเหลือตามกฎหมาย
1: ครับกฎหมายที่ได้รับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับมาดูนะฮะ
0: ชีวิตไม่ไหวยังไม่ไหวแล้ว
1: พ่อลูกนะพี
0: ่
1: คิดดูว่าพ่อต้องคนเป็นพ่อนะฮะถ้าฆ่าลูกได้เนี่ย
0: มันถึงที่สุดแล้ว
1: ใช่ไหมแล้วเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็ก
0: เราเป็นแม่แต่ใครจะทนได้เราทนไม่ได้หรอก
1: แต่เนี่ยฮะพ่อคนนี้ยอมติดคุกเอาปืนยิงลูกเลยเพราะว่าอะไรติดยาอย่างหนักอาละวาดลั่นบ้านคือถ้าไม่ทำวันหนึ่งพ่ออาจจะโดนเขาทำโดนลูกทำก็ได้เนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยนะพี่กล้วยนะฮะท่านเป็นไงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตในบ้านผู้ถูกยิงเนี่ยอายุ31ปีนะฮะถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดเสียชีวิตคาบ้านผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนครับยืนรอมอบตัวผู้เป็นพ่อนั่นเองนะฮะผู้เป็นพ่อนะครับคือนายชาติอายุ60ปีนะฮะตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบปากคำถามพ่อว่าพ่อยิงลูกทำไมพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันคลั่งอ่ะมันคลั่งมาทะเลาะกับพ่อนะฮะก็ได้เตือนลูกชายไปแล้วปรากฏว่าลูกชายไปหยิบมีดพระมาปรีเข้ามาตัวเองก็ต้องยิงสวนสิไม่งั้นผมก็ตายสิมันเอามีดมาแล้วมันจำผมไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะนะครับโอ้เขาบอกว่าตอนเขายิงเนี่ยเขาตั้งใจนะคุณพ่อเขาบอกตั้งใจยิงแค่แบบให้มันนิ่งให้แบบว่ายิงเพื่อที่จะไม่ทำร้ายเขาอ่ะนะฮะก็เขาบอกว่าพอยิงเสร็จเนี่ยขับรถพาไปโรงพยาบาลด้วยนะแต่ขับไปได้ประมาณ1กิโลเนี่ยลูกชายก็หมดสติไปแล้วหมายถึงว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาไปส่งโรงพยาบาลนะครับก็เลยพากลับมานะฮะที่บ้านโอ้โหนะเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อหัวอกคนที่มีคนติดยาอยู่ในบ้านแบบเนี้ยนะไม่รู้จะทำยังไงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะโอ้นี่เป็นข่าวดีสำหรับเรื่องของการดื่มนมของเด็กนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและก็เยาวชนด้วยเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดซื้อนมโรงเรียนให้ครอบคลุม260วันให้นักเรียนได้กินนะคะแต่ว่ามีประเด็นที่เขาคุยกันแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยมีมติแล้วด้วยว่าขอขยายคือพิจารณามีข้อเสนอเข้าไปนะว่าให้มีการขยายโครงการที่ให้นมโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันมันถึงแค่ป.6ใช่ไหมเนี่ยให้ขยายไปยังนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 แต่เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะโดยเห็นชอบให้หลักการนี้ดำเนินโครงการในภาคเรียนที่1ในปีการศึกษาหน้านี้เลยปีการศึกษา2570นะคะโอ้อันนี้ก็จะเอาจากรายจ่ายจากงบกลางเพื่อมานะคะอันนี้ก็เป็นมติของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและก็เยาวชนนะคะ

0: และนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็หารือแก้ปัญหานมกล่องคือพี่เคยเห็นนะมีเด็กมีลูกหลานเนี่ยหลานเนี่ยเวลาใกล้ๆปิดเทอมทำไมมีนมกล่องมันลูกโดนก็ได้ไหม
1: ให้เป็นลังเลยใช่ไหม
0: ให้มันเป็นลังเลยอ่ะทำไมกินไม่ทันเลยไงก็ไม่รู้นะ เราก็เลยบอกจะไปหารือในการแก้ไขปัญหานมกล่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมด้วยนะคะก็ในนี้ก็เริ่มมอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสต๊อกนมโรงเรียนชนิด UHC ในพื้นที่16จังหวัดนะคะแล้วก็เร่งลงพื้นที่ตรวจนับปริมาณนมคงเหลือด้วยแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะ
1: คือตัวอย่างเขาจะให้กินวันละกล่องเลยแต่บางทีพ่อแม่เขาเอาลูกไม่ชอบกินยี่ห้อนี้ก็เอายี่ห้ออื่นมาให้แล้วก็คุณก็เอาลังกลับไปจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณ
0: อย่างเงี้ย
1: ก็จะถือก็เป็นลังอย่างเงี้ยก็ม
0: ีจริงที่พี่เห็นทำไมเวลาใกล้ปิดเทอมเนี่ยหิ้วกลับบ้านจะเป็นลังเลยขยายโอกาสไปถึงม .1 ถึงม .3 แต่เป็นต้องย้ำนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสม .1 ถึงม .3 ทั่วไปไม่ได้นะคะ
1: ครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

กยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: งเวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากกัดอาชลากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและ

0: จันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: ก่อนอันดับ5นะครับนิดเดียวทักทายพี่ๆนะครับพี่สุสวัสดีนะครับนะครับพี่วันนี้พี่กัลยาสวัสดีดำยามเย็นดีเจ2จอนะครับพี่เสือ10ตัวสวัสดีนะครับพี่วันนี้ด้วยนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่แอลผักสดบอกฟังทางวิทยุยังอุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ทางเฟซให้เรานะสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ใครที่เห็นข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับออกมาบอกนะครับว่าใครที่พิมพ์ด่าคนด้วยอีโมจิอ่ะอีโมจิมันจะมีรูปอะไรที่เป็นสมมติว่าเป็นตัวเป็นหมาอีโมจิในไลน์มันก็จะมีรูปสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเป็นรูปวัวรูปควายรูปหมาเป็นรูปแรดเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีการแชร์กันนะว่าการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิเนี่ยมีความผิดสามารถถูกฟ้องได้นะ เป็นข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมล่าสุดเนี่ยนะฮะทางศูนย์เฟกนิวส์นะครับแอนตี้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับเขาช่วยเช็คข่าวละนะว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวบิดเบือนไอ้คำว่าบิดเบือนนี่หมายถึงว่ากระทรวงยุติธรรมเขาไม่ได้เป็นคนชี้แจงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปด่าคนด้วยอีโมจิแบบนี้คุณก็อาจจะมีความผิดก็เป็นได้นะมันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทคนเหมือนกันนะถ้าพิมพ์แล้วส่อไปในทางที่ทำให้รู้สึกว่าเราพิมพ์ไปด่าเขาอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่ที่บอกว่าเป็นเฟกนิวคือว่ามันไม่ได้เป็นการถูกแชร์ออกมาโดยกระทรวงยุติธรรมน้อพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการพิมพ์อีโมจิก็ถ้าอย่างน้อยส่งตัวหัวเราะหรืออะไรไปให้มันดูเจตนาเป็นเล่นๆกันเนี้ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าส่งไปให้ใครแล้วคุณกำลังทะเลาะกับคนนั้นอยู่อ่ะโอ้โหแล้วส่งแต่ละตัวไปอ่ะแบบเป็นรูปควายอย่างเงี้ยเป็นรูปแรดอย่างเงี้ย
3: เป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่า
2: เป็นรูปชนีอย่างเงี้ย
3: ส่วนใหญ่พี่มีห้าห้าอย่างเดียวห้าห้ากับโกรธก็มันรู้กันว่ามันอยู่ที่มันขึ้นอยู่กับว่าการที่เขาโพสต์มาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะ
2: เอาตัวอะไรบ้างอ่ะเอาตัวสมมติจะด่าคนเหรอ
3: ทำไมก็หน้าแดงหน้าเอาแต่มัน
2: นี่เอาอีหมูป่าไป
3: มันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์อะระหว่างคนโพสต์กับคน
2: ไอ้ชนีไอ้ช้าง
3: ส่งมาให้เปิ้ลเลยเร็ว
2: แซวเล่นนะครับใช่อย่างที่พี่กวยว่าอยู่ที่ความสัมพันธ์เนาะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อ๋อนะสิบนี้ก็เป็นมีเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับออกมาแชร์เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเวลาลูกที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเวลาไม่สบายไปนอนพักที่ห้องพยาบาลเนี่ยก็อยากจะให้สังเกตหน่อยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ท่านเนี่ยก็โพสต์บอกว่าเป็นลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนเอกชนย่านลำลูกกานะคะเวลาบอกครูไม่สบายก็พาไปพักที่ห้องพยาบาลแต่ไม่นานเลยอะลูกชายนอนหมดสติตัวเขียวช็อกหัวใจหยุดเต้นนานร่วม10นาทีสมองเสียหายรุนแรงเลยอะแล้วก็เลยอยากให้แบบโรงเรียนเนี่ยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็นำไปใช้ในการรักษานะคะก็เลยคุณแม่ท่านนี้ก็โพสต์แบบว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อนะบอกว่าตอนเข้าแถวลูกชายของตัวเองเนี่ยอยู่ชั้นป.4แจ้งครูว่ามีอาการปวดหัวปวดคอปวดท้องโรงเรียนก็โทรมาแจ้งให้คุณแม่มารับลูกกลับบ้านตัวเองก็รีบออกจากบ้านเลยนะใช้เวลาประมาณ20นาทีเองนะเดินทางไปถึงโรงเรียนแค่20นาทีไปถึงโรงเรียนแต่พอเปิดประตูจากห้องเปิดประตูในห้องพยาบาลอะภาพที่เห็นคือลูกชายนอนหมดสติตัวเขียวแล้วก็ไม่ตอบสนองอีกเลยลูกถูกรีบนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือโรงพยาบาลลำลูกกานั่นแหละขอส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะหมอบอกว่าลูกเนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหัวใจหยุดเป็นเวลานานถึง10นาทีส่งผลให้สมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงวันนี้ลูกก็ยังคงนอนอยู่ห้อง ICU เลยนะหมอก็แจ้งให้ครอบครัวเตรียมใจไว้แล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็ตั้งคำถามทุกวันว่าไงระหว่างที่ตัวเองเนี่ยรีบเดินทางไปหาลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้างทีมแพทย์ก็ได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบการประเมินว่าก่อนที่ลูกจะหมดสติเนี่ยมีอาการผิดปกติหรือสัญญาณเตือนทางการแพทย์ใดๆอื่นหรือไม่นะคะซึ่งอาจเป็นข้อมูลสำคัญในการรักษา

0: สารแล้วก็ค้นหาสาเหตุค่ะตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลเลยยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดอ่ะคือหมอที่เขารับคือที่ศรีราษฎร์ยังนอนอยู่ห้องไอซียูเนี่ย อยากจะเห็นอ่ะว่าก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยลูกมีอาการอะไรหรือเปล่านะคะตัวเองก็อยากจะขอให้เห็นให้เหตุการณ์ของลูกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยในประเทศไทยกลับมาทบทวนมาตรฐานการดูแลเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเมื่อเวลาเด็กเนี่ยถูกส่งเข้าพยาบาลแล้วเนี่ยควรจะมีการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพียงไม่กี่นาทีอาการอาจเปลี่ยนจากไม่สบายกลายเป็นวิกฤตได้ทุกโรงเรียนควรจะมีระบบรับมือเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจนเนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็บอกไม่สามารถย้อนเวลากลับไปช่วยลูกได้แต่ก็หวังว่าเรื่องของลูกเนี่ยจะช่วยปกป้องคนอื่นได้อันนี้ก็น่าเห็นใจนะเวลาเข้าพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีเฝ้ามันอยู่ที่อาการก่อนเข้าด้วยแหละเนาะถ้าเกิดวันนี้หน่อยปวดหัวนี่ก็เด็กจะไปนอนแล้วบางทีก็มีนะ
1: เด็กปล่อยให้นอน
0: เด็กอู้ก็มีนะ
1: ผมก็เคย
0: เห็นไหมอย่างเงี้ย
1: ง่วงมากนะตอนนั้นอ่ะมอ
0: เด็กสล
1: าย
0: รอนี่เด็กไม่ดี
1: ง่วงมากเคยครั้งหนึ่งนะฮะไปขอนอน
0: อู้อย่างเงี้ยอู้นิดหน่อย
1: ครับปวดหัวครับครู
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะนะฮะส่วนเรื่องของนะครูสายที่สูญเสียสามีเนาะหลังจากที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ราชบุรีนะแล้วก็เกิดการผิดพลาดอ่ะเหมือนกับว่า
0: ไม่รับรักษา
1: ให้กลับไปดูแลที่บ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยสามีเสียชีวิตนะครับก็วันนี้ความคืบหน้านะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับร่วมกับทางสสจ.จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาอยู่3ชั่วโมงนะฮะในการเก็บข้อมูลต่างๆว่าในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็มีการเรียกทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่อยู่เวรประจำวันนั้นเนี่ยนะครับมาให้ปากคำนะครับให้การสอบสวนนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และแพทย์ประจำโรงพยาบาลนะครับคุณหมอชาคริตปิยะปราโมทนะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในวันที่เกิดเหตุยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโรงพยาบาลก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อหาที่เกี่ยวกับคำพูดของแพทย์ภายในห้องตรวจเนี่ยนะฮะทางผอ.ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องตรวจไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าวันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันไปบ้างก็เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนนะครับเนาะยืนยันว่ารัฐบาลโรงพยาบาลก็มีมาตรการของเขาแล้วก็ไล่คุณหมอออกคนนี้ไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: พูดถึงเรื่องของคนขับตุ๊กๆเมาแล้วขับอ่ะ BM ได้รับการประกันตัวนะศาลจังหวัดนนท์เนี่ยเขาให้ประกันตัวไปในวงเงิน 120,000 บาทนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เพื่อ
1: ใ
0: ช่เพื่อว่าให้ประกันเพราะว่าให้ไปตกลงเยียวยากับผู้ที่เสียชีวิตอ่ะใน3คนนั้นอ่ะให้ไปเยียวยาให้ไปพูดคุยกับบริษัทประกันภัยเพราะรถระดับนั้นต้องมีประกันภัยอยู่แล้ว คือให้ประกันตัวออกไปเพื่อไปพูดคุยเจรจาเรื่องความเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง3คนค่ะ
1: แล้วคดีก็ว่ากันเดี๋ยวก็มาว่ากัน
0: ใช่
1: นะครับเอาวันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกความเห็นเลยนะวันนี้อยู่เกือบร้อยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพรุ่งนี้1ทุ่มเจอกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทมิลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุเพชรบุรีวัดใจศรีขอนแก่นวัดเซกาเจติการามบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์กาฬสินธ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทราเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยสมุทรปราการวัดประชาบำรุงมหาสารคามวัดจันทร์พระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้ภูเก็ตวัดดอนกระรอกสุพรรณบุรีวัดโบสถ์สิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทเอลุสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกอ่างทองรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่28-31กรกฎาคมจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
6: หายจะจากคาตาลิพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
10: ม่วนแต่เจ้า
11: เด้อแรงออกจังหู้นี
10: ่ม่วนอีหลีเด้อ
12: โดนใจสุด
9: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนไกล

เติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับผมทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ที่รับฟังทาง FM ด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆให้เช่นเคยครับจนถึง4ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์แล้วก็ผลงานเพลงที่FC ขอกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้นะครับผมสวัสดีลุงต้อยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะฮะขอเพลงเบาบางกำลังเจ็บแน่นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้เพลงร้อยล้านวิวนะฮะฝากด้วยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับผมแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสสุดสวยแอดมินของผมเองนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับสวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับพี่วิไลบอกว่ามาแล้วคนน่ารักมาแล้วจ้าอยู่กันยาวๆครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่นิภาพรด้วยนะฮะเห็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็สรุปยาวๆนะฮะแซวในพี่น้องบอดี้บอกกับพี่น้องโดนครับพี่น้องสวัสดียายออสด้วยนะครับยายออสมาแล้วครับสวัสดียายออสสวัสดีจ้ายายออสขอเพลงเข้ามาแล้วก็พี่หยอนสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์มารายงานตัวครับฟังอยู่อำเภออ๋อชิบารมีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะชิบารมีจังหวัดพิจิตรใช่แล้วครับขอบคุณมากๆครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็พี่จันเพ็ญมาแล้วนะครับพี่โต้งมาแล้วพี่ออยมาแล้วนะครับพี่ออยมาแล้วแล้วก็พี่เดือนเพ็ญก็เข้ามาน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่เอ่ยชื่อไปนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะแล้วก็น้องแชมป์สีสุขสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สำรีด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ใดอีกเนาะผู้ใดอีกตอนนี้พี่พวาสวัสดีครับพี่พวาฮะพี่ชายบอกว่าดูทางไลฟ์สดโอ้โหขอบคุณมากๆฮะพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ก็ฝากด้วยนะครับอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะครับและที่สำคัญช่วงหน้าฮะหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงที่สายหน้าไมค์ฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด
1: ้อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
0: ับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตขออภัยฮะช่วงฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮแม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทเกตนะฮะช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะฮะพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องพอดน้องน้ำมนต์คณะต่อจ้ะ
1: สวัสดีพี่นกครับผมพี่นกสบายดีนะพี่นก
2: สบายดีจ้ะ
1: โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยน่าจะเป็นเดือนอยู่นะเนี่ยใช่เปล่า
2: เดือนสองเดือนได้ประมาณ
1: ใช่พี่นกวันนี้โทรเข้ามาหน้าใหม่ครับอันนี้พี่นกขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
2: แรงใจรายวันจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้แรงใจรายวันนะครับของสิริพรใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: พิเศษให้กับเอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้พี่หนุ่มหนองแต้ให้พี่สุวัฒน์แล้วก็พี่วังวิสาแล้วก็พี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันดิษฐ์ด้วยจ้ะ
1: โอ้ได้เลยครับผม
2: เอฟให้หนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดด้วยแล้วก็ให้น้องหลังมือด้วยจ้ะ
1: โอ้ขอบพระคุณครับพี่โนครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนจัดให้นะครับพี่โนครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่โนสวัสดีจ้า
2: จ้า
1: อะไรฮะสายหน้าไม้จากพี่นกนะขอเพลงเข้ามาแรงใจรายวันนะครับของคุณแม่ศิริพรอําไพพงศ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับ FC FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็พี่วรรณิสาพี่สุชาตินครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่จากพี่นกกันเลยครับผมแรงใจรายวัน

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยกันรวยวันรวยคืนรวยเป็นพันล้านแสนล้านล้านเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะที่สำคัญเนี้ยมีข่าวดีมาแจ้งให้กับ FC ของเรานะฮะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ทราบกันนะครับผมวันนี้ฮะกับสินเชื่อขออภัยกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะพี่ๆคนไหนท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื ขออภัยครับเพื่อส่งเสริมสภาพการเงินของท่านนะฮะสำหรับใครที่อยากจะปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกแพงฟังทางนี้เลยนะฮะผมจะเขาเรียกว่าจะอธิบายแล้วก็จะบอกรายละเอียดแบบสิ่งที่น่าสนใจให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฮะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินหรือว่าที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้ปากกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างกันเลยทีเดียวนะฮะกลับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทฟังไม่ผิดครับผมแค่ล้านละ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารออมสินยังสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะพี่ๆคนไหนสนใจฮะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115ครับต้องบอกว่าเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆฮะที่ออมสินได้มอบพิเศษให้กับแฟนเพลงของ LTM FM 95นะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ใครที่อยากจะได้เงินก้อนเนาะก็สามารถสมัครได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับผมใครที่อยากจะปิดภาระหนี้อยากรีไฟแนนซ์บ้านอะไรกันคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีภาระในสถาบันการเงินอื่นๆนะฮะก็สามารถมาเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์ได้เพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะของออมสินนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านนะฮะของออมสินนั่นเองนะจ๊ะบริดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลนะฮะหรือว่าสมัครได้เลยเขาบอกว่าสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวานะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะกำหนดสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ตัวจริงทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับโอ้ยดีเจรีบไปไหนวะเนี่ยมาในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะตอนนี้ 20:49 นาทีนะครับผมทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ฮะช่วงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกพิพัฒน์มอบ5นโยบายเร่งขับเคลื่อนการท่าเรือสั่งยุติชื่อแลนด์บริดจ์พรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จตามแผนงานส่วนอีก4ด้านคือการยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้บูรณาการโครงข่ายการขนส่งอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งจากทางถนนสู่ทางน้ำและทางรางให้มากขึ้นยกระดับความปลอดภัยและการบริการและดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมนอกจากนี้ได้สั่งการให้กทท.เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังพร้อมขอความร่วมมือท่าเทียบเรือคู่สัญญาในการระบายรถเพื่อลดแถวรอคอยและความแออัดในพื้นที่ท่าเรือรวมทั้งมอบนโยบายให้กทท.เดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้และกลุ่มประเทศบิมสเทคส่วนโครงการแลนด์บริดจ์รัฐบาลจะยุติการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจแก่ทุกฝ่ายโดยยืนยันเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันธรรมนัสโพสต์ห่วงข่าวลือยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตรหวั่นกระทบเกษตรกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้ยินข่าวว่าจะมีการยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือพร้อมระบุด้วยว่าสงสารเกษตรกรและปิดท้ายด้วยข้อความว่านี่คือยุคอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม.พรุ่งนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรเข้าสู่การพิจารณาได้แก่ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนรวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและอาจมีการเสนอปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีบางกรมเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเป็นหลักและมีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรประมาณ3คนรองโฆษกทบ.เผยเนติวิทย์ไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารแล้วหลังอายุครบ30ปีพันเอกลิชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวภายหลังศาลพิพากษาจำคุก6เดือนนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนักกิจกรรมการเมืองที่แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงอาญา1ปีว่ากรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลยมีอายุครบ30ปีในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ซึ่งตามพรบจะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารและจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2ส่วนด้านคดีความยังคงต้องเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้วAliExpress ถูกกรรมธิการยุโรปสั่งปรับขายของปลอมสินค้าไม่ปลอดภัยคณะกรรมการยุโรปสั่งปรับ AliExpress 550ล้านยูโรหรือประมาณ 21,150 ล้านบาทเนื่องจากแพลตฟอร์มล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญารับประกันบริการดิจิทัลเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่ปลอดภัยและลอกเลียนแบบโดยปล่อยให้เสื้อผ้าปลอมของเล่นที่ไม่มีความปลอดภัยและเครื่องสำอางอันตรายยังคงอยู่ในระบบนานหลายสัปดาห์แม้จะถูกรายงานแล้วรวมถึง AliExpress ไม่มีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่ทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจังทำให้ร้านค้าที่เคยถูกลงโทษยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างไรก็ตามค่าปรับ550ล้านยูโรคิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทแม่อย่างอาลีบาบาซึ่งมีอยู่ราว 120,000 ล้านยูโรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดอะไร

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับ21นาฬิกา8นาทียังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับในช่วงนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะโอ้โหอยู่ในสายกับเราแล้วแล้วก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมเฮีย
2: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
3: สวัสดีครับ
2: อ๋อพี่อนันต์จากโคราชนะฮะ
3: จากโคราช
2: โอ้โหคุยกับพี่อนันต์นี่น่าจะเป็นครั้งที่2ป่ะครับพี
3: ่ครั้งที่2ครับเฮีย
2: อ๋อครั้งที่2นะครับวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
3: ขอเพลงครบซ้อนครับพี
2: ่โอ้โหครบซ้อนนี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่โอ้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ครับผม
3: สวท95ครับผม
2: ได้เลยครับครบซ้อนผลงานเพลงของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพี่นัน
3: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
2: พี่นันครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่นันพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับพูดตามจ้ะ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณพี่นันมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
3: ่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่นันนะฮะโทรเข้ามาโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันอุ๊ยอันนี้สำเนียงใต้ป่ะเนี่ยนะฮะก็หน้าไมค์นะของเรานะพี่อนันต์นะฮะจากโคราชขอเพลงเข้ามาครับครบซ้อนเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ฮะในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้นะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะครับ

0: 7.5
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงพื้นที่ปลอดภัยนะครับของพี่พิมดานะฮะดีเจพิมดาสุดสวยของเรานั่นเองนะฮะทุกคนนะนะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองพี่พิมดาด้วยนะฮะเรียบเรียง Color Page นั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่พิมดานั่นเองครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:41 นะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะฮะคนเท่คนเดิมนะฮะทุกท่านทักทายพี่ๆด้วยตอนนี้เป็นไลฟ์ใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยจ้าเด้อสวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำเพิงสวัสดีนะครับก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้พี่มอเขาใจร้ายกับหนุ่มหน้ามนไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะครับพี่เอสวัสดีครับผมพี่เอมาแล้วสวัสดีจ้าพี่ดาราบอกว่าสวัสดีค่ะขอผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับน้องอนัทบอกว่าพี่บอสสสสมาปลอบฟ้าดุนดุนดุนดุนรุนร่วนเลยคืออะไรเนาะปอฟ้าด่วนๆเพลงดอกชวาสีแดงเข้าจอเรียบร้อยฮะได้ฟังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์ขอดูเซอร์ไพรส์ก่อนสงสัย FC เยอะซะด้วยโอ้โหพลาดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ฟังอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวจัดให้แจ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DAP หรือสถาบันการเงินคุ้มขออภัยฮะ DAP หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่ตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยจนถึงไลฟ์ที่2นะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะช่วงท้ายพอดีนะครับยังไงฝากติดตามไปด้วยนะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยนำด้วยพี่น้องเด้อนะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ฮะขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทบาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีเด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีวันจันทร์ค่ะโอ้โหนะต้องทักทายแบบนี้อ่ะสดใสเลยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายๆคนก็เพิ่งมาเปิดฟังช่วงเย็นๆหลังเลิกงานหรือว่าบางคนกำลังจะนอนเอ้าฟังนิดหน่อยแต่ก็มีบางคนที่ฟังมาตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยนะคะก็ทักทายทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะคะดึกๆนิดนึง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะเราอยู่ด้วยกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์อยากฟังเพลงอะไรชื่นชอบเพลงไหนเป็นพิเศษแนะนำเข้ามาได้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่วันนี้นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะเริ่มต้นมากับบุญผลาค่ะงานจากพี่ไมค์พิรมพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยดาวในใจพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุธิราชวงศ์เทวันนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีขอบคุณมากๆเลยนะคะนะฮะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะคะขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีรอยยิ้มนะคะแม้ว่านะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราเนาะผู้ฟังนะคะมีทุกข์มีสุขก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูสิเราก็มาสายธรรมะเฉยเลยนะคะเนาะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุขทุกท่านนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยกันละกันนะคะเดือนนี้เดือน7แล้วนะกรกฎาคมนะคะ8 9 10 11 12อีกแค่5เดือนเนาะเราไม่นับเดือนนี้นะอีกแค่5เดือนนะคะเราก็จะข้ามไปปีใหม่อีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะปีนี้2569ปีหน้า70แล้วอ่ะปาโทนะคะแป๊บๆจริงๆนะคะนะคะอะไรมันก็เดินเร็วนะคะไม่ใช่แค่เวลาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะตีนกาเราด้วยนะที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ดีๆก็แวะมาเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้นั่นน่ะสินะหลายคนชอบทักหนูอย่างงี้คุณผู้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังนะบอกโอ้ยเนี่ยนะมีน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นแฟนคลับหรือว่าจะเป็นแฟนเพลงที่ติดตามมานานมากแล้วบอกว่าโอ้โหนะบอกพี่ตาลแบบว่ากินอะไรคะทำไมแบบดูไม่แก่เลยอันนี้ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะสำหรับแบบว่าวัยแบบ30บวกๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้บวกเดียวนะมัน2บวกแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะคะแต่ถ้ามาดูใกล้ๆก็มีอยู่นะคะนะคะเท้ากานะคะเขาบอกตีนกามันดูรุนแรงหรอมันดูแบบเนี่ยเขาบอกเท้ากาก็เรื่องธรรมชาตินะคะเรื่องธรรมชาตินะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังทักทายเข้ามาตอนนี้ทุกช่องทางของเราเลยเนาะนะคะเมามอยกันไปคุณผู้ฟังนะคะสารทุกข์สุขดิบนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเราทุกคนเนาะนะคะเอาล่ะในวันนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเมามอยแบบว่าไปเรื่อยเปื่อยชวนคุยไปเรื่อยนี่ไปเรื่อยนะไปได้เรื่อยๆนะคะนะพอพูดถึงเรื่องของเรานะคะงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะบอกโอ้ยวันนี้นะคะเหนื่อยมาทั้งวันนะคะมีเพลงแบบพิเศษอยากจะฟังให้มันฮีลใจให้รู้สึกแบบให้มันชุ่มชื้นหัวใจกันสักหน่อยนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะผู้ฟัง022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮีลใจนะคะวันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยวันนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกว่างทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีสายเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ1สายนะคะ1ชั่วโมง1สายเนาะนะคะส่วนใครที่ฝากเพลงเข้ามานะคะฝากได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะรวมถึงอีก2ช่องทางของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400 SMS เนาะส่งเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันน่าจะเป็นคุณแม่รุ่นแน่ๆเลยแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะครับขอบคุณมากๆค่ะเพิ่งจะจ่อคิวฮิตสัปดาห์นี้ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลที่น่ารักของพี่ FC รอ ฟังเสียงที่คุ้นเคยก่อนนอนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะถือเป็นกำลังใจให้ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยคึกคักน่ารักอ่ะเลยล่ะ นะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องสินชัยนะจ๊ะนะเออตีนกามันดูหยาบเท้ากาก็แล้วกันใช่ไหมเออนะแล้วก็น้องอินแทจากทางสปป.ลาวด้วยนะบอกอันนี้จริงนะครับยังสวยเหมือนตอนออกเพลงก็มาน้อยน้อยใจใหม่ๆโอ้โหจริงเหรอเนี่ยอืมพี่ตันขอน้อมรับคำชมนี้ไว้แล้วกันนะคะนะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะพี่อเนกนะคะแล้วก็พี่คันชิตพี่เกรียงไกรพี่เดือนเพ็ญพี่จรัญนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องหนูดีนะคะพี่บอนวีบอกว่าตัดยางอยู่ที่ทุ่งสงรายงานตัวครับผมนะคะพี่อุไรพี่สุยตาพี่สุวัชชัยพี่นักรบน้องคิตตี้พี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ศรีสุขนะนะคะคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะพี่นุเจริญพี่อุทัยนะเดี๋ยวนะคราวนี้เลื่อนไปด้านบนอีกนิดนึงก็แล้วกันเนาะพี่นารีนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าข้อความของใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนทักมาอีกทีนึงเนาะทางเพจของเรานะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็ล่าสุดจากน้องไบด้วยบอกสวัสดีวันจันทร์นะจ๊ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะรับสายน้ำใหม่ในช่วงสายชีวิตใจเนาะคุณผู้ฟังคะงานเพลงน่ารักน่ารักหวานๆจากนักร้องเสียงหวานไม่ได้เสียงหวานอย่างเดียวนะหน้าตาก็หวานหวานด้วยน้องแป้งร่ำสิวนารีต้องมนตราจัดให้ก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอยอยู่แล้วโอ้โหมาจากแม่ฮ่องสอนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: โอ้โห
2: น้องหัวหรือเปล่าเนี่ย
1: น้องทิวใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้า
1: ใช่จ้าสบายดีนะ
2: สบายดีจ้าฝาจินใหม่เป็นไงบ้าง
1: สบายดีน้องทิวไม่ได้โทรมานานมากเลยนะ
2: นานมากเลยครับเพราะคิดถึงอยู่อ่ะเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ลำปางนะ
1: อ๋ออะแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ย
2: อยู่ลำปางเจ้า
1: อะแล้วจะได้บอกแม่ห้องสอนเจ้า
2: อะก็ผมทำงานลำปางอยู่แม่ห้องสอน
1: ฮะยังไงก็เป็นคนแม่ห้องสอนแต่มาทำงานลำปางอีกอะ
2: แม่นจ้า
1: อ๋อโอเคเจ้า
2: ต้องหาเงินทางนะต้องหาเงินอะมาได้มามีตังค์กินข้าวนะ
1: มาเป็นหยางโอ้มันแต่แต่ละขยันมากเนาะจ้า
2: ใช่แต่ถ้าไปประมาณเดือนสองเดือนจะเข้าแม่สเลียงนั่นนะ
1: อ๋อโอเคแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในภาคเหนือเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่เนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้นจ้าอะแสดงว่าแสดงว่าเดี๋ยวนี้อยู่ลำปางอีน้อ
2: แม่น
1: ฝนตกก่อ
2: ผมมาโต้เนี่ยมาเลยห้องขนาดไหน
1: อยู่ตรงไหนของลำปางน้องทิวอยู่แถวไหนจ๊ะ
2: อยู่อำเภอเมืองเลยจ้ะอยู่แถวเซ็นทรัล
1: อ๋อโอเคอำเภอเมืองเนาะเหมือนฝนจะหายหายไปแล้วเนาะมาตอนแรกก็โอ้ตกตึงวันเนาะ
2: แม่นก็คือมันจะห้องอยู่นะก็คือถ้าไม่ห้องสองมั่งเฮาแล้วเต้มันอาจจะมีฝนนิดนึงอยู่
1: จ้ะเนาะ
2: ถ้าเป็นขนน้ำปังเนี่ยบอกค่อยมีเท่าใด
1: แต่ก่อนนี้น่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หนังเรื่องอย่างมูนเอาเป็นต้องไปแอลแม่ห้องสอนในเวลาหนาวๆเนาะแบบว่าไปปลาย
2: มันมีของแม่มาเลยก่อน
1: เนาะสมัยก่อนเนาะไปแอลปลายเนาะแม่ห้องสอนเนาะ
2: แม่ผมไม่ได้อยู่อำเภอปลายผมอยู่อำเภอแม่สะเลียง
1: อ๋อแม่สะเลียงแต่ว่าก็พูดถึงว่าอุ้ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะแบบว่าอากาศแบบเย็นๆแบบว่าดอกไม้เยอะๆ
2: แม่เย็นสุดๆเลยเจ้า
1: เนาะแล้วเดี๋ยวนี้หรอเย็นก
2: ่อนไม่ได้อย่าลบไ
1: ปใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเอาแบบจริงๆแล้วเป็นทั่วโลกแหละเนาะที่ไหนๆก็รู้สึกว่าอากาศมันก็ร้อนโลกร้อนขึ้นนะนะจ๊ะมาเป็นอย่างเนาะโลกร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนนะน้องทิว
2: แต่ใจคิดถึงดีเจตลอดเลยนะ
1: อันแหละปากหวานเนาะปากหวาน
2: แล้วเขาก็อู้กับพี่แหงนะพี่อะไรนะพี่มีแหละพี่มีอู้ภาษาเหนือแบบจ้าง
1: โอ้ก็เป็นแบบเจ้าคนเหนือแล้วสุดจะไปฮึ่บเป็นอู้เหนือจะได้หรอ
2: จ้างอ่ะ
1: อ่ะโอเคน้องทิววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: เปล่งราฝ่ายแจ้งสามาเจ้า
1: จ่าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
2: มอบพี่สาวคนเดียวนะจ๊ะ
1: ฮะ
2: มอบพี่สาวคนเดียวนะจ๊ะ
1: มอบพี่ปีกอ่ะ
2: มอบให้ปีกอ่ะ
1: อันโอเค
2: พี่คนเดียวแหละแต่ผมให้พี่คนเดียวแล้วกัน
1: โอเคจ้ะขอบคุณมากมากอ่ะวันนี้น้องทิวขอบคุณที่โทรเข้ามาพูดคุยเอิ้นหากันเด้อก็เติงหากันก็โทรเข้ามานะ
2: จ
1: ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะคะพกความสดใสมาเต็มเลยนะน้องทิวนะคะจากลำปางกันแล้วกันเนาะจากลำปางเนาะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยกับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องทิวจากลำปางเนอะนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะรับอีกหนึ่งสายชั่วโมงหน้าเนาะนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะอ่ะนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคราวนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจก่อนเลยนะจ๊ะจะได้ชวนเพื่อนๆนะคะมาฟังเพลงด้วยกันนะคะก่อนนอนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่เริ่มขึ้นแล้วล่ะนะคะของทางอสมทของเรานะคะกับ Y Entertain Award 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Boys Love หรือ Girls Love เออนะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะกับ Y Entertain Award 2026นะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุตรสบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเน้นย้ำกันนะคะว่าแต่ละสาขารางวัลเนี่ยมีใครนะคะมีชื่อเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2พูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งหฤทธิ์ B 2พาเวลเนเรศB3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ค่ะรางวัลที่3นะคะ Princess of Girls Love นะคะมาฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาG5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะมากันต่อเลยนะคะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะคะ A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัฒน์เอย่า A5 อุ้มแบมนะคะและมาถึงรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5กับ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมมีเรื่องไหนบ้างนะคะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SozoLamTi N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not The Best But Still Good อันนี้คือ5เรื่องนี้ใหญ่หวายยอดนิยมนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะบอกเลยว่าแต่ละสาขารางวัลเนี่ยโหพีคๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นด้อมไหนคุณผู้ฟังนะให้อย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะ eMOS นะคะเสิร์ชหาแบบนี้ได้เลยนะคะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆบอกอุ๊ยเดี๋ยวค่อยโหวตดีกว่าแหมโหวตเลยจ้ะโหวตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆให้กำลังใจไปเลยนะคะสำหรับดาราที่เราชื่นชอบนะคะอ่ะจัดไปค่ะงานนี้อย่าพลาด Y Entertain Award 2026ค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสมาชิกของเราวันนี้เข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวแหละนะสวัสดีพี่พงศักดิ์นะบอกเหนื่อยก็ครับน้องลูกตาลสู้ๆเนอร์เป็นกำลังใจเฮ้อทุกวันเลยฟังทุกวันเลยขอบคุณมากๆเจ้านะขอบคุณจะนักเลยเนาะนะคะ แล้วก็มีใครอีกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวนะพี่สมยศนะคะพี่เอพี่ณรงค์พี่ละกินดีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะจ๊ะแล้วก็คุณแบงค์นะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะพี่วีรศักดิ์เนาะเดี๋ยวนะกำลังเลื่อนข้อความไปด้านบนพี่จรูนหน้าแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ทักทายเข้ามานะทุกๆช่องทางเลยนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมบอกอยากฟังสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากคนโคราชจ้ะนะคะพี่วันนี้เขาชอบเพลงสิทธิ์ของเจ้านะหนูจำได้เนี่ยเพลงโปรดเออนะคะพี่แมนยูสุดหล่อนี่เขาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจัดให้ก่อนหนึ่งงานเพลงนะคะถามมาตั้งแต่ในไลฟ์แล้วก็โทรเข้ามาฝากเอาไว้ด้วยนะพี่วันบอนวีนะคะจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังเพลงหมาลืมใหม่น้องน่าจะเป็นภาษาใต้นะคะแต่ว่าหนูอาจจะสำเนียงแบบไม่ค่อยถูกนะฮะจัดให้เลยนะเอาเพลงนี้

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจากงานเพลงน่ารักน่ารักของพี่หญิงทิติการกับสัญญาลวงกับดวงดาวนะเดี๋ยวเราไปเต้นบาสโลฟกัน
2: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญิงทำเพลงเองนะคะอำนวยการสร้างตัวเองและวันนี้ขออนุญาตนำมาร้องให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านได้ฟังด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอ

0: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ออกมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ใจสารภาพนะคะงานจากพี่ก๊อฟจักรพันธ์ค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่แก้วอู้ตรดิษฐ์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามากับทางเดินชีวิตที่เดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาริโฮน่าจัดให้เลยนะคะจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะหลายๆคนเพิ่งจะหมุนมาฟังหมุนมาเจอนะคะเปิดมาทางไลฟ์ด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเพจของเรานะคะล่มสลายไปแป๊บนึงขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้สตรีมใหม่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ค้างไปหน้าดีเจอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะrefresh นะคะค่ะปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะนะคะมาแล้วนะคะล่มสลายรู้ใช้คำว่าอะไรอ่ะมันค้างอ่ะแหละนะคะเอาล่ะในช่วงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะจากระยองนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่
4: สวัสดีค่ะน้องแม็กนะ
5: ครับผม
4: ครับผมแม็กสะดวกคุยไหมเอ่ย
5: สะดวกคร
4: ับ สะดวกนะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย
5: อ๋อวุ้นกลับมาจากจอมพระสุรินทร์ครับ
4: อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกเพราะว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนมีรถ
5: อยู่ข้างนอกครับ
4: อ๋อเหรอแต่คุยได้นะ
5: คุยได้ครับ
4: โอเคเราเคยคุยกันแล้วเนาะแม็กใช่ไหม
5: คร
4: ับ
5: ใช่ครับ
4: แต่ว่าแม็กก็หายไปนานเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้าง
5: ก็มันโทรติดแต่มันไม่ได้ไงพี่
4: หรอโอเคไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ฟังอยู่เรื่อยๆเนาะ
5: ได
4: ้นะแล้วสบายดีไหมสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างแม็ก
5: สบายดีนะพี่
4: สบายดีนะ
5: ไม่ได้ฟังพี่เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างคร
4: ับ โอ้โหปากหวานอีกแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับแม็กขอบคุณจริงๆนะคะตอนนี้อยู่แถวไหนของระยองคะเนี่ย
5: อ๋อตอนนี้อยู่แยกโคราชครับกำลังกลับจากไปส่งมอบน้ำดื่มให้พี่ทหารครับ
4: อ๋อหมายถึงว่าจริงๆเนี่ยอยู่ระยองแต่ว่าตอนนี้เดินทางอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับกำลังเดินทางครับ
4: โอเคแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขับรถนะ
5: ขับครับแต่ว่าคุยได้พี
4: ่โอเคนะปลอดภัยนะงั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนแม็กนานดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะอันนี้ไหมสิทธิ์คนเจ้าใช่ไหมของพี่ใหม่ไทยนะ
5: ใช่ครับผม
4: ได้เลย
5: พี่ใหม่ล่าสุดครับ
4: ครับผมแล้วแม็กอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังฟังที่อยู่ตอนนี้ครับ
4: โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยนะแม็กจะได้ตั้งใจขับรถเนาะ
5: ครับผม
4: ครับผมขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห
5: ์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
4: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อ
4: ผิวสะอา
5: ด
4: ครับมั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ขอบคุณมากๆครับแม่ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะเดี๋ยวพี่ตันเปิดเพลงให้ครับ
5: ครับผมครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนะคะน่ารักมากๆเลยน้องแม็กนะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะกับ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทาง022481366นะคะแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรและจากใครบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังใหม่นะคะก็จัดให้เลยในช่วงนี้เนาะนะคะที่จบไปกับบุษบานะคะเมนทอนเนอะจากพี่สะอิ้งปทุมธานีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคืน10บุ๊กสุภการจากพี่พิพัฒน์นะคะพี่พัฒน์จากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ความคิดถึงกำลังเดินทางโกไข่ในสนจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะหลังไม่ใช่หลังไมค์สิเนาะหน้าไมค์เมื่อกี้เนาะนะคะพี่แม็กนะคะพี่แม็กระยองแล้วก็มีทาง SMS เข้ามาด้วยนะจากคนโคราชนะเขาอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันสิทธิ์ของเจ้านะก็ถือว่าจัดกันแบบดูโอ้เลยได้ฟังเลยถูกอกถูกใจหลายท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่เวลาของเราจะมีอยู่นะคะตอนนี้23:24เนาะ2324นะสวัสดีน้องสินชัยนะคะพี่จักรีด้วยนะแล้วก็พี่เจริญนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่เลิฟด้วยโอ้โหวันนี้มาดึกเลย คุณพี่ดาวพระสุขด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สนธยาหรือเปล่าคะพี่จุหรือพี่จูไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาติดตามผ่านทางเพจของเราด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มอันดามันบอกรับชมรับฟังอยู่ที่พังงาขอบคุณมากๆเลยค่ะนะจากทุกทิศทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีพี่มณีวันด้วยส่งดอกไม้เข้ามาพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะอะไรนะคุณแม่เกลบอกว่าน้องคิตตี้ทักแม่ตาลแม่ขำเป็นแม่ละหล่อล่าสุดคุณแม่ลูกตาลนะก็ยินดีนะคะน้อมรับนะคะถือว่าน้องๆเนี่ยนะให้ความเคารพนะเคารพนับถือพออายุมันแบบใกล้ๆเลข4ก็จะเปลี่ยนจากพี่ตาลเป็นคุณแม่เป็นอย่างนี้นะคะน้องแวงสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกำลังใจเลยที่ส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะจ๊ะพี่บังล้อจากนครศรีธรรมราชงานจากแอลกอฮอล์นะคะเงาะป่าจัดไป

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยในแค่ในช่วงนี้จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะและรอบนี้เนี่ยนะคะมีฟีเจอริงด้วยนะคะฟีดกับ Not Toy The Rapper นะคะกับเพลงงานวัดบ้านเรานะแต่มีโอกาสได้ชมมิวสิกวิดีโอแล้วด้วยนะโอ้โหเขามีการ Gen AI นะก็มีพี่วิระดาอยู่ในเพลงด้วยเห็นแล้วก็เนาะนะคิดถึงนะคะนะก็ใครที่อยากจะเข้าไปชม MV พร้อมกับฟังเพลงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในช่องYouTube ของพี่กุ้งสุทธิราชได้นะคะรู้สึกว่าจะชื่อช่องวงเทวันนะประมาณนี้แต่ว่าเซิร์ชชื่อเพลงก็เจอแน่นอนงานวัดบ้านเรานะเพลงนี้นะคะคำร้องเนี่ยฮะพี่กุ้งเขาแต่งเองด้วยนะกุ้งสุทธิราชนะคะกับ Not Toy นี่แหละนะคะแล้วก็ทำนองเป็นทำนองเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยพี่ตีณฤพลพานทองนะคะลูกชายของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันเลยนะจ่อคิวฮิตกับงานวัดบ้านเรากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวัญ featuring Not Toy The Rapper

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเราค่ะผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะมีเพลงใหม่เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับคำเอ่ยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอยู่ในฮิตที่19นะคะงานจากยุ้ยมานะสักสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะและเดี๋ยวต่อด้วยบอได้จับฉลากเป็นแฟนบอได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรจากแกรมมี่โกอ่ะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยครับเอ๊ะทำไมห่างเสียงเหมือนมีพี่แอดยังไงไม่รู้ครับอย่างเงี้ยนะแก้วตาขาร็อกนะคะป้างนครินทร์จัดเพลงพี่ป้างให้เลยนะนะคะฝากเข้ามาจากพี่จ่อยนครพนมนะคะช่วงนี้ก็ท้ายรายการในเวลาจะหมดอีกแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทั้งดีเจแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเพลงยังไม่หมดเอ้านะคะไปกันต่อนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากเข้ามากับเธอปันใจอัศนีวสันต์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาเออนะต้องส่งใหญ่ๆ หน่อยนะคะน้องสาวไงไม่ได้ เออเสียงอยู่ใส่เสียงอยู่ใส่เออไม่ได้หลับไม่นอนแล้วคุณผู้ฟังนะคะยาวๆกันไปกันแล้วกันนะใครที่ยังไม่ง่วงก็นะคะอยู่ยาวๆนะคะน้องเมย์เสร็จกับพี่เพชรต่อเลยนะคะส่วนใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้เอ้าทำตาโตๆหน่อยนะคะราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะคะส่วนใครง่วงแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวคงลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละจ้าบายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ห่างหายไป2วันนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าเลยจัดให้3ผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไม้พี่ลมพรปริญญาใจจากแม่สิริพรอำไพพงษ์และปิดท้ายด้วยต้องหักให้สุดใจนะคะผลงานจากป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันบ้างไหมโน่นะถ้าใครคิดถึงนะคะก็โทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เลยวันนี้เป็นวันเข้าสู่วันที่21ทั่วประเทศกลับมาหาหนูแล้วเย้ yeah! ใครเชียร์สเปนจ๊ะเย้ yeah! โอ้ยเราไม่ได้เจอคุณผู้ฟังนะคะ41สถานีทั่วประเทศนะคะวันนี้กลับมาแล้วเย้ yeah! ดีใจไม่รู้จะดีใจยังไงหนูอยากจะเปิดแบบว่าเปิดแบบฉลองนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงที่คุณผู้ฟังไม่ค่อยอยู่กันนะเนาะไม่อยู่กันต่างจังหวัดไม่อยู่อะไรไม่อยู่เนี่ยเหงาจริงพอรู้สึกเลยว่าแบบโอ้ยมันไม่มีคนโทรหาน้องเมย์เลยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเธอกลับมาหน่อยกลับมาก่อนกลับมาโทรหากันก่อนคิดถึงเนาะใครที่คิดถึงนะคะนานๆไม่ได้ยินเสียงกันนานแล้วโทรศัพท์มาด้วยนะจ๊ะนะคะดีใจมีคนบอกดีใจกลับมาได้เจอน้องเมย์แล้วดีใจเหมือนกันค่ะดีใจไงดีใจ อ๋อคือลูกทุ่งเหรอโทษก็นั่นแหละนะคุณผู้ฟังของเราได้กลับมาแล้วทุกๆสถานีที่เราห่างหายกันไปนะคะใครแนะนำผลงานอะไรมีเซลมา022481366ยังเบอร์ดีเบอร์เดิมอยู่นะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าใครที่ได้ยินเสียงน้องเมย์นะโทรมาหน่อยเบอร์เดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเบอร์รอสายกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละนะเพียงแต่ว่ามีคนโทรมาบอกน้องเมย์ที่ผ่านมาน่ะนะมานั่งดูบอล น่ะนะเพิ่งมีเนี่ยแหละกลับมาได้แล้วเพราะว่าบางคนเข้าออนไลน์ไม่เป็นนะคะก็ยังคงอยู่ด้วยกันส่วนจะบอกว่าทุกคนช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะกรุงเทพปริมณฑลเขาบอกว่ากิจกรรมที่เราเล่นกันอะที่ต่อเพลงกันอะเขาบอกว่าให้รอเพราะฉะนั้นเก็บสลากเอาไว้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปโยนทิ้งไหนนะทุกคนที่เล่นต่อเพลงกันวันนั้นอ่ะยังอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อนะโอเคป่ะนะเดี๋ยวให้มาเล่นกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะถือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นคนกรุงเทพปริมณฑลเขาโกงไงเพราะเขาได้ยินเสียงนี้ทุกวันใช่ไหมแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีบอลโลกเนาะแล้วก็มีช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเอ้าลืมเฉยเอาเป็นว่าก็ต้องเอ้าหนูลืมคำเฉยเลยเอาเป็นว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปก่อนเปิดเพลงก่อนดีใจมัวแต่ดีใจนะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรโทรมานะจ๊ะวันนี้น้องกวางรอรับสายนะจ๊ะเดี๋ยวไปนึกคำก่อนนึกคำออกแล้วจะบอกนะอ๋อถวายความอาลัยนั่นแหละเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเราต้องถวายความอาลัยกันอยู่เราจะไปเล่นเกมมันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยเบรกไปก่อนนะคะรวมถึงมีบอลโลกก็กลัวว่าเดี๋ยวพ่อจ๋าแม่จ๋าต่างจังหวัดเขาจะเล่นด้วยไม่ได้เราก็เลยอ่ะเบรกไปก่อนเดี๋ยวขอรวบรวมแล้วเดี๋ยวทำฉลากเอาโหลมาตั้งข้างๆนะแล้วก็มาเริ่มเล่นกันต่อแล้วเราก็จะแบบหยอดให้เห็นเลยทีละใบอย่างงี้โอเคไหม มีคนบอกพี่เมย์ไปจูนก่อนนั่นสิ ก็ดีใจไง2วันก็ห่างหายไปกลับมาอุ้ยได้คุณผู้ฟังกลับมาแบบนี้ชื่นใจจังนะคะอ่ะ1ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะรอสาย6นาที5นาทีครึ่ง5นาทีครึ่งพอ5นาทีครึ่งกับเพลงสาวลำดวนจากไทยเดินเล่นและเกมสุดจิตรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองพี่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วตื่นเต้นสวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ไปไหนหายไปไหน
2: มึงยังไม่ได้ยินอีกแล้ว
1: ได้ยินอยู่ได้ยินอยู
2: ่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงมดแดงค่ะจากบนราชธานีค่ะ
1: เด็กหญิงมดแดงนะคะ
2: ง
1: ออีมดแดงกัดเจ็บไหมอ่ะ
2: นิดหน่อยค่ะ
1: นี่ได้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วคิดถึงกันบ้างไหม
2: คิดถึงน้องเมย์อะไรคิดถึงพี่บ้างไหม
1: อุ้ยแน่นอนตอนนี้คิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนเลยตอนนี้เหงาหงอยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำอะไร
2: ต
1: ั
2: ดยาอยู
1: ่โอ้ยหยุดตัดแป๊บนึง
2: โอ้ยจะ
1: จริงจังในหน้าที่อะไรขนาดนั้นแล้วช่วงที่หนูไม่อยู่ไปดูอะไรมาล่ะ
2: ไม่ได้ดูอะไรเลยจ้ะ
1: ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปฟังอะไรเลยเหรอ
2: ไม่อ่ะ
1: โอ้ยเหงาไหมล่ะเหงาไหม
2: ไม่เหงาแล้วก็ฟังรายการทุกวัน
1: ฟังทางไหนฟังทางไหนไหนบอกสิ
2: ก็อะไรเขาเรียกอะไรวิทยุออนไลน์เหรอในโทรศัพท
1: ์แอปพลิเคชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: แล้วก็ไลฟ์สด
1: เอาเขามาดูในไลฟ์ด้วย
2: ใช่
1: มีบางคนเขาเข้าไม่เป็นเขาคงเหงาอะเนาะ
2: ในไลฟ์ก็ชื่อพี่นโมพุทโธจ้าม ีจ้า
1: ก็เป็นอีกคลื่นนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านโมพุทโธคือใครอะ
2: ก็คือพี่นี่แหละพี่เฟซ
1: อ๋อหมายถึงใช้ชื่อเฟซว่านะโมพุทโธเข้ามาดู
2: ใช
1: ่แล้วดูตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนละจ๊ะ
2: ก็กลางคืนละค่ะ
1: ช่วงกลางคืนละค่ะเพราะว่าตัดยางทุกวัน
2: เดี๋ยวน้องลูกตาล
1: ตัดยางทุกวัน
2: ใช
1: ่ตัดยางเคยเจอผีป่ะ
2: ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ตัดเลยน้องเมย์ฝนตกต้องเกือบครึ่งเดือนนะมั้ง
1: แล้วเราทำ
2: ไม่ได้ตัดแม่สามสี่วัน
1: แล้วเราเอาเงินไหนใช้ล่ะน่ะ
2: แต่มันก็มีตุนไว้นะเนาะไม่มีตุนก็ตายเลย
1: เนาะเราก็ต้องแบบว่าคอยวางแผนชีวิตน่าจะถือว่าเก่งนะรู้จักที่จะอดออมรู้จักที่จะแบบตั้งเป้าเอาไว้ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เราก็ต้องเซฟนะ
1: เก่งมากเก่งมากตบมือหนูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงยังไม่ได้เจออาจารย์เลย
2: ยังไม่ได้เรื่องยังไม่ได้ความเนาะ
1: ยังไม่ได้ความเลยนะหนูเนี่ยยังไม่ได้ความ
2: ย
1: ัง
2: ไม่ได้ความ
1: ไม่ได้ไปเจออาจารย์เลยอ่ะก็ต้องโหไม่น่าจะได้ผ่านแถวนั้นเลยเดี๋ยวลองต้องคุยแบบทักอาจารย์ไปดูไม่รู้ว่าช่วงไหนที่รุ่นน้องทำโปรเจกต์ด้วยจะแอบแบบน้องทำโปรเจกต์เรื่องนี้ไหมน่าสนใจนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเด็กๆภาคใต้อะมาเรียนมหาลัยหนูเยอะ
2: โอ้
1: ราชมงคลพระนครอะ
2: ต้องเมย์ที่ถามอะไรหน่อยได้ไหม
1: หน่อยเดียวนะ
2: เรื่องเงินสวัสดิการเนี่ย
1: ค่ะ
2: แบบคนจนอะ
1: จ้ะ
2: ทำไมเวลาพอรอบสองแฟนเขาไม่ผ่านน่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: เอ
1: าจริงๆอ่ะ
2: เขาบอกว่าเคยออกรถยนต์มา2คัน
1: แล้วเคยไหม
2: เคยออกแต่ว่าคือโอนให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วตัวเองไม่มีอะไรแล้วจ้ะ
1: ก็เคยมีเงินบอกเขาไป บอกเคยรวยมาก่อนแต่ตอนเนี้ยไม่ได้ละต้องไปยื่นอุทธรณ์ใช่ไหม
2: ใช่ตอนนี้จนแล้วไม่ได้รวย
1: ตอนนี้เขามีให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ให้ลูกสาวทำนั่นแหละ
1: อ่ะแล้วเราก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไปพอยื่นอุทธรณ์ไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมถูกไหม
2: ไม่รู้ให้ลูกสาวทำให้นะลูกสาวเขาก็อยู่ที่ระยองก็ได้จะโทรคุยกัน
1: เขาเดี๋ยวเขาจะมีนั่นแหละเดี๋ยวมีให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตอนเนี้ยเขาให้ยื่นอุทธรณ์กันอยู่เออต้องดูเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงเบรกอ่ะเดี๋ยวหนูไปนั่งเซิร์ชให้ดูว่าเอ๊ะเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมนะ
2: หมอพูดด้วยนะ
1: ได้ๆเดี๋ยวพูดออกอากาศแป๊บเดียวขอเซิร์ชก่อนเพราะว่าวันนั้นหนูอ่านข่าวอยู่หนูไม่ได้พกมามันมีบอกอยู่ว่าเขาจะให้ยื่นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วรอบ2เนี่ยจะได้ใช้เงินวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบก่อนแป๊บนึง
2: ค่ะ
1: ได้
2: ของพี่ยาบาล
1: ของพี่ยาบาลของพี่ก็อยู่ด้วยกันทรัพย์สินมันจะไปไหนไกลแล้วมันก็อยู่แค่นี้แหละเนาะ ได้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรคะ
2: หม้อหุงข้าวค่ะ
1: หม้อหุงข้าวได้เลยจ้าโอ้ยเดี๋ยวจัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้คนข้างๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: ดี
2: ใจข้างๆแล้วก็น้องมี
1: บอก
2: ก็น้องหลังไม้ด้วยค่ะน้องแป้งหรือน้องกวาง
1: กวาง
2: น้องจังค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: หนูฟ้องอะไรเรื่องนึงได้ไหมหนูขอฟ้องอะไรหน่อยได้ปะ
2: ค่ะ
1: กวางเขาแกล้งหนูอะ
2: แกล้งอะไรอีก
1: เขาเอาเงาะปอกเปลือกจะเทใส่กระเป๋าแล้วมันเป็นกระเป๋าหิ้วอะมันก็จะมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์นู่นนี่นั่นใช่ไหมมันจะเอาเงาะที่ปอกเปลือกเทใส่มันบอกว่าเอาให้เก็บไปกินที่บ้าน
2: ค่ะ
1: ดูความหวังดี
2: ค่ะฉันรักเขาก็เลยแกล้งไปหยอก
1: ความหวังดีที่ไม่ต้องก็ได้โอเคได้เลยมาหุงข้าวนะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามา
2: ค่ะใหญ่วันรักเขามากนะคะ
1: อะไรนะคะ
2: บอกคนข้างๆรักเขามาก
1: งั้นหันไปหอมแก้มหน่อยหนึ่งฟอดเร็ว
2: โอ้อยู่ข้างหน่อย
1: เฮ้ยเรานะจะโชว์ซะหน่อยได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนอนหน้าจอนะคะหรือว่าจะขับรถทางไกลเอ้ยเดี๋ยวนี้คนเราชอบนอนเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะจ๊ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะจ้านะจ๊ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เหลือเพียง999บาทรับไปเลยค่ะ12กรัม8ขวดนะคะแล้วก็แถมฟรีขนาด3กรัมอีก6ขวดโอ้ยแถมๆกันวันนั้นต้องไม่เอามาดมให้ดูแล้วเนาะเออมันไม่ได้ขวดเล็กๆนะขวดมันใหญ่อยู่นะนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้สนุกมวนๆกับไอ้มนสิทธิ์คำซอยจดหมายผิดซองจ้า
3: ถ้าใครเกิดทันกรุณาร้องด้วย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้ยแค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: จะบอกว่าช่วงที่ปิดไมค์ไปนะคะมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานะบอกว่าฝากบอกดีเจหน่อยอันนี้ฝาก

ไม่เป็นไรเอาเถอะก็เขาจ้างหนูมาพูดเนาะอ่ะกางแขนอ้อมากอดกันหน่อยเร็วไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะคะก็จะบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงผู้ฟังมากๆนะคะ41สถานีทั่วประเทศนี่นะเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอเพราะว่าเรามีบนโลกมาขวางกั้นช่วงข่าวนะคะแต่ว่าหลายคนหลายๆท่านก็แอบเข้ามาดูผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเรามากอดกันนะคะก็คือเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักนะคะหรือกอดผีเสื้ออย่างนั้นอ่ะนะก็คือการกอดตัวเองแน่นๆให้กำลังใจตัวเองเวลาที่เราเจอคนที่เขาไม่ดีพูดจาไม่ดีกับเราหรือว่าคนที่เขาแบบไม่ได้รักเราขนาดนั้นนะคะเราก็จงเลือกตัวเองก่อนเสมอเราจงรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้ใครเขาแบบชีวิตเขาแย่นะก็ทำต่อไปนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องดับแสงตัวเองเพียงเพราะว่าใครสักคนแสบตาอันนี้คือเรื่องจริงมากๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะอ่ะมาสักครู่นี้นะคะมีคนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมสำหรับใครนะคะที่ตอนแรกเนี่ยมีการยื่นแล้วมันไม่ผ่านปกติแล้วถ้าเวลายื่นเนี่ยมันจะมีขึ้นคำว่าตรวจสอบยืนยันตัวตนอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติเนาะแต่ถ้าใครขึ้นมาแบบเป็นกากบาทเต็มๆแล้วเนี่ยเราก็ลองเขาเรียกว่าทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะคะยืนยันการทบทวนสิทธิ์เข้าไปนะมันจะมีคำว่ายืนยันทบทวนสิทธิ์อยู่นะคะก็คือข้อมูลติดต่อก็จะมีกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็กดคำว่ายืนยันการทบทวนสิทธิ์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาไทยนั่นแหละมีขั้นตอนประมาณนี้นะคะวิธีการยื่นอุทธรณ์นะคะมันมีทั้งหมด4ช่องทางก็เนี่ยแหละก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนเคยสมัครเข้ามามันก็จะเป็นทางนั้นนะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านแล้วกันไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการ2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง31กรกฎาคม2569นะย้ำนะก็คือผ่านให้ส่งทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ4ช่องทางจากข้างบนแหละที่เขาบอกอ่ะมีแอปพลิเคชันหลากหลายแอปอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางลัดหรือว่าเป๋าตังหรืออะไรเงี้ยเนาะที่เราสมัครมาตอนแรกอ่ะทางไหนก็ทางนั้นแหละนะมีธนาคารอะไรเงี้ยนะคะก็มี4ช่องทางเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วอ่ะจะต้องติดต่อหน่วยงานหน่วยที่ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาชัดๆนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ส่งเอกสารภายในวันที่16สิงหานี้นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งโดยประกาศผลทบทวนสิทธิ์เนี่ยวันที่21กันยายนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านแล้วนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมนะก็จะนับเป็น789แล้วกันอ่ะนับแบบนี้นะคะภายในสิ้นเดือน7ภายในกลางเดือน8ภายในวันที่21เดือน9แล้วก็วันที่10เนี่ยก็คือ1 1ตุลานะก็เป็น7 8 9 10นะคะจำเดือนเอาไว้แบบนี้นะมีคนบอกว่านึกว่าจะได้ฟังเพลง ฟังเพลงอะไรขอเพลงอะไรมานะคะอ่ะก็ประมาณนี้ช่วงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตรวจสอบสถานะกดเมนูติดตามผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลือกวิธีตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นตรวจสอบผ่านดิจิตอลไอดีแล้วก็ตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชนดูผลพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันทบทวนสิทธิ์ยืนยันทบทวนสิทธิ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบันทึกพิมพ์ผลการยืนยันทบทวนสิทธิ์เอาไว้นะคะก็เอาไว้เป็นหลักฐานมันมีช่องทางเว็บไซต์มีช่องทางทางรัฐใช่ไหมเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป๋าตังเป๋าตังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบนเนอร์ขึ้นคำว่าทบทวนสิทธิ์ทบทวนผลขึ้นมามันจะมีเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็กดคำว่าทบทวนสิทธิ์เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลพวกเบอร์ติดต่อแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่าลืมส่งเอกสารไปตามวันเนาะที่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะว่าดูข่าว

0: แล้วก็รู้เนาะว่ามันมีหลายคนที่ต้องทบทวนสิทธิ์แหละต้องยื่นอุทธรณ์แหละเพราะว่าหลายคนอ่ะเขาจนจริงๆอ่ะแล้วเขาไม่ได้แกล้งอ่ะเขาไม่ได้มีรถยนต์แล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะเงินนิดเงินหน่อยเงินน้อยเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยประทังชีวิตไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็สู้เขาเป็นกำลังใจพยายามหน่อยพยายามไปยืนยันพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้กับเจ้าหน้าที่หน่อยบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยทำอย่างนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เดี๋ยวไปกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่คิดถึงกันไม่ได้คุยกันนานแล้วเนี่ยโทรมาได้เลยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในช่วงที่สองนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่เย้สวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
4: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: เด็กชายบัญชาครับ
4: พี่บัญชานะ
5: ครับที่เคยโทรไปพิการทางสายตาครับ
4: ครับผมครับ
5: ครับ
4: ครับโอ้แต่จะบอกว่าคนพิการทางสายตาเยอะมากเลยครับ
5: คร
4: ับ โอ้พี่บัญชาอยู่จังหวัดอะไรนะอุดรปะ
5: อุบลคร
4: ับ
5: อ
4: ุบลจำแต่คำว่าอุเนี่ยแหละอุอะไรสักอย่างหนึ่งจำได้ว่าเคยคุยกัน
5: ครับ
4: อืมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีบ
5: ่สบายครับสบายดีครับ
4: สบายดีนะ
5: ครับผม
4: โอ้ยแต่อุบลก็ไกลอยู่เนาะใช่ไหมแต่ว่ามีสนามบินก็ใกล้แหละถ้าขึ้นเครื่องบินก็ได้อยู่ใช่ไหม
5: ครับ
4: อืมนะคะกินข้าวหรือยัง
5: ตอนเที่ยงครับ
4: เที่ยงไหนเที่ยงคืน
5: เที่ยงวันครับ
4: อ๋อเที่ยงวันแล้วไม่หิวเลย
5: หิวครับ
4: ฮะ
5: หิวครับ
4: หิวอยู่เอาแล้วตอนนี้ใครเขาเปิดร้านอะไรไหมเล่าหรือว่าไม่มีแล้ว
5: ไม่มีแล้วครับ
4: เออเหมือนหนูเลยหนูก็ชอบหิวกลางคืนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ถ้าอยู่แถวบ้านยังไม่มีอะไรกินเลยตรงนู้นอะ
5: ไม่มีครับ
4: อืมมันมืดอะเนาะใครเขาจะมาเปิดอะไรสองสามทุ่มเขาก็เก็บร้านหมดแล้ว
5: ครับ
4: เอออยู่กับใครอะตา
5: อยู่คนเดียวครับ
4: ตอนนี้นะ
5: คร
4: ับ เออเหงาไม่เล่า
5: เหงาครับ
4: แล้วล่าสุดได้ฟังฟุตบอลกับเขาไหม
5: ฟังครับ
4: เชียร์ทีมไหน
5: อาร์เจนตินาครับ
4: อาร์เจนตินาหนูเชียร์สเปนไม่ค่อยเยอะเย้ยเลยเนาะ
5: คร
4: ับ เออนะแต่อาร์เจนตินาก็เหลือ10คนนะเนาะ
5: คร
4: ับ เออมีคนเขาเอามาขิงอยู่เขาบอกว่าแหมสเปนชนะก็ไม่ได้ภูมิใจหรอกเพราะว่าอาร์เจนตินาเหลือ10คนเขาบอกงั้นหนูก็เลยย้อนกลับไปว่าไม่เป็นไรชนะก็คือชนะแซวเล่นแซวเล่นก็สนุกสนุกเนาะถือว่าแบ
5: บ
4: คนในประเทศเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันไปนั่งดูบอลพร้อมๆกันเชียร์พร้อมๆกันอะไรอย่างนี
5: ้
4: ตื่นยังคะเนี่ย
5: เดี๋ยวนะครับ
4: ครับเดี๋ยวเลย
5: มาคนจนไปอุทธรณ์นะครับ
4: ได้ยื่นอุทธรณ์ไหม
5: ไม่ครับ
4: แล้วเราทำเราผ่านหรือเปล่า
5: ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านครับ
4: แล้วเราจะไปยื่นไหมล่ะสรุปแล้ว
5: ไม่ไปครับไม่ได
4: ้ลองดูก่อน
5: ครั้งก่อนก็ไปอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
4: จริงเหรอแสดงว่าเรารวยอะดิ
5: ไม่มีอะไรครับ
4: ปกติเขาเช็คอะไรบ้างอะคะ
5: มีก็เพราะว่ามีอะสังไห้ยังสอบครับ
4: มีอะไรนะ
5: แต่สังไห้ยังสอบ
4: ฮะ
5: ครับอสังหาม
4: ีอสังหาริมทรัพย
5: ์ครับ
4: เป็นของตัวเอง
5: ครับ
4: แล้วมีจริงๆป่ะ
5: ไม่มีเขาคงมีบ้านของเขามีที่นาอยู่สองไร่จะขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอน
4: งั้นแล้วทำไมเราไม่ทำเรื่องโอนให้มันจบอ่ะ
5: ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนเขาก็มองไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วบางทีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ขายไปแล้วไม่ได้โอน
4: ขายไปแล้วไม่โอนและไอ้คนที่ซื้อไปเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
5: ครับหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้ว
4: แล้วเขาไม่โอนนี้เขาก็ได้สิทธิ์ไปแทนอย่างเงี้ยเหรอว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ขับแต่เขาก็บอกเขาไม่มีได้นะ
5: ครับ
4: ต้องยังไงอ่ะแจ้งความรถหายเหรอ
5: ไม่รู้ครับ
4: จะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหาวิธีเอารถกลับมาร
5: ถก็ถังไม่รู้พายไปไหน
4: นั่นน่ะดิมันแล้วเราจะทำยังไงได้อ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าในบัญชีมันก็ขึ้นว่าเรามีรถแล้วเราก็มีบ้านด้วยแล้วเราก็มีที่นาด้วยดูรวยเลยตอนเนี้ย
5: ถ้าจะได้พอจะซื้อข้าวสารแต่เดือนไม่ได้เลย
4: อื ลองไปที่คงที่เขตอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองไปคุยกับเขาก่อนไหมอ่ะว่าแบบ
5: ไปไม่ได้เหรอไม่รู้จะไปยังไง
4: ไม่รู้จะไปยังไงบอกเพื่อนบ้านได้ไหมผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งใครได้บ้างอ่ะ
5: เนี่ยนี่รู้ชื่อเขายังไงครับเขาบอกว่าบางคนบางทีว่าไปขนส่งแล้วเขาจะเรียกภาษีย้อนหลังอีก
4: ไม่มีอ่ะไม่มีจะจ่ายแล้วจะไปเรียกย้อนหลังยังไงอ่ะแล้วเราไม่มีหลักฐานเลยเหรอว่าเราขายเขาไปแล้วอ่ะ
5: ไม่มีครับขายให้หมู่บ้านใกล้ๆกันครับ
4: ก็ต้องบอกตำรวจแหละถ้าสมมติว่าไม่รู้จริงๆนะก็บอกตำรวจว่าให้ช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยพวกอาสาอสมอะไรก็ได้ให้เขาช่วยหน่อยเพราะว่าก็ตาเรามองไม่เห็นแล้วเราต้องการตรงนี้แล้วเราอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยเนาะลองดูหน่อยหนูก็ไม่ได้โอ้โหบ้านหนูก็ไม่ได้ใกล้คุณพี่ที่หนูจะแบบปีนข้ามไปช่วยได้ก็ไกลไกลอยู่ไกลอยู่เลยแหละ
5: เคยได้แต่ยุคลุงตู่เคยได้ครับ
4: ห
5: นูเขาก็มาตัด
4: แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเขาวัดกันตามหลักฐานเราก็ต้องไปเคลียร์หลักฐานให้มันชัดก่อนอะใช่ไหม

0: าไปยืนยันว่ามองไม่เห็นจะไปขี่มอไซค์ได้ไงล่ะบอกว่ามีรถเอารถจากไหนเนี่ยจะขี่จากไหนเนี่ยบอกว่าขายไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหาหลักฐานไม่งั้นก็บอกตำรวจว่าลองตามหน่อยดิถ้าบงทะเบียนเนี้ยก็ไม่ได้ขับอยู่แล้วอะใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ จริงๆอะตอนเราขายเราต้องทำหลักฐานให้มันชัดเจนใช่ไหมต้องโอนอะไรให้มันจบ
1: ครับ
0: เนาะก็ลองไปคุยดูเราไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องภาษีย้อนหลังอะไปลองไปคุยกับเขาก่อนเพราะว่าขายไปนานมากแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันจริงๆเราไปแบบฟิลไม่รู้บ้างก็ได้อืมค่ะลองดูแล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ร้องไห้ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ร้องไห้เลยครับไม่ผ่านคนจน
0: โอ้ยกอดนะแล้วจริงๆเรามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยใช่ไหมมีไหม
1: มีแต่แบบเงินเดียวที่การนะครับแต่ลอย
0: แล้วเราได้แบบไปทำอาชีพอื่นไหมแบบไปนวดไปอะไร
1: ไม่ได้ไปครับ
0: ก็ต้องลองถามเอาเนาะถ้าเผื่อจะมีรายได้พิเศษด้านอื่นได้บ้างเพราะตอนนี้คนที่พิการทางสายตาทำงานได้เยอะแยะหลากหลายมากๆเลยค่ะหรือเริ่มจากการไปลองเรียนภาษาเบลอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่านได้ไหม
1: ไม่ได้ครับไม่เคย
0: ลองแบบไปขวนขวายลองหาที่เขาแบบรับช่วยเหลือคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะมีงานมีรายได้มาให้เราจะได้แบบว่าพอประทังชีวิตไปได้ไม่ต้องอดมือกินมืออะเนาะนะคะโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าพูดตามนะ
1: ได้ครับ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ปลาพันท้ายนรสิง
1: ปลาพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคนะคะก็ฝากผู้ใหญ่ถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะแล้วรู้ว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นเสียงของลูกบ้านแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยก็แล้วกันเนาะหนูก็ช่วยได้แค่ประชาสัมพันธ์เนาะ
1: คร
0: ับค่ะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะบางทีความเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนนี่มันก็ยิ่งใหญ่ไพศาลเนาะมันมีประชาชนที่จนจริงๆจนแบบจนจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆกับคนที่ทำได้แต่ยังไม่ได้ดิ้นรนมากพอก็มีนะแล้วก็มีคนที่คนเขายื่นมือไปช่วยแล้วแต่ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมก็คือใช้ความยากจนของตัวเองเป็นข้อต่อรองในการให้คนอื่นเข้าช่วยเหลืออันเนี้ยก็มีหลากหลายมากๆเพราะว่าต้องแต่ทำจิตอาสามาก็มีนะคนที่เขาแบบโอ้ยช่วยเงินช่วยโอนตังช่วยอะไรเงี้ยสุดท้ายไปกินเหล้าเมายาหมดนะคะหรือว่าคนบางคนเนี่ยโอ้บอกว่าโอ้ยเนี่ยชอบถ่ายรูปเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียรายเงินอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันน่าสลดตรงที่ว่ากู้ภัยเนี่ยต้องกรองดีๆต้องไปหาถึงที่ต้องไปเช็คต้องไปคุกคีอยู่กับเขาแบบเป็นอาทิตย์อะถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะถึงจะเข้าไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งคนดีๆก็จะโดนคนที่เขาเรียกว่าพวกมิจฉาชีพแบบบดบังส่วนที่คนที่เขาจนจริงๆก็จะซวยไปด้วยเพราะว่าเจอคนประเภทแบบเนี้ยเนาะส่วนภาครัฐก็เหมือนอาจจะต้องฝากกันนิดนึงนะคะฝากดูแล้วก็วิเคราะห์ชัดๆอาจจะถ้าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยต้องทำยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันในกรณีที่เขามีรถมอเตอร์ไซค์เขาขายไปแล้วแต่เขาไม่ได้ทำสัญญาเพราะอาจจะเพราะว่าเขาตาบอดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายให้มันชัดเจนเขาก็มองไม่เห็นเนาะจะให้เขาไปเซ็นอะไรมั่วๆซั่วๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคนกลางผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะดูแลแล้วก็ดูแลอย่างมีคุณธรรมด้วยเขาไม่รู้เหมือนกันว่าไปให้เขาเซ็นอะไรมั่วๆซั่วๆแล้วถ้าเกิดแบบเซ็นยกทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะต้องฝากดูกันดีๆด้วยนะดูแลคนในชุมชนด้วยนะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ 3-4 พอได้นะคะผลงานเพลงนี้จากไอ้มนแคนแก่นคูนฟิชเชอริ่งกับเวียงนฤมลนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะได้คำร้องทำนองนะคะโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะคะอุ้ยเพราะเนาะว่าไม่ได้เพราะว่าสองศิลปินนี้บอกเลยว่าเป็นศิลปินมากความสามารถอยู่แล้วด้วยพอนำมาผนวกฟีเจอริ่งกันนี่อู้นะเชื่อว่าแฟนรายการจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะวันนี้เป็น2ผลงานเพลงนะคะอุ๊ยช่วงนี้นี่จ่อคิวฮิตเนี่ยมีศิลปินของคลื่นเรา เรียกว่าศิลปินของคลื่นได้มั้ยนะพี่พิมดาใช่ไหมพี่พิมดาก็ออกซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีพี่ลูกตาลชนทิชาออกผลงานเพลงดอกชบาสีแดงมาด้วยนะวันนี้นะคะก็มีอยู่นักจัดรายการอยู่ท่านหนึ่งยังอยู่ในชาร์ตยังอยู่ในชาร์ตนะคะกับผลงานเพลงตีสามจากบอสธีรพงศ์ค่ะและพอบอกว่าตีสามเราก็นึกถึงความดึกดึกดื่นเนาะเราก็เลยนึกถึงผลงานเพลงนี้จากไลอ้อนกัดบัณฑิตนะคะกลางดาวค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้ยแค่นั่งก็โอ้ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติ

เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทค่ะครองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาท50สตางค์ภูเก็ต86บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี88บาทเฉลี่ยอยู่ที่86บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ91บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาด้วยวันนี้เยอะแยะมากมายเป็นความสุขมากๆนะคะสวัสดีไปยังพี่สุภาพสงขลาลูกน้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชเหมือนกันพี่อัมพลนะบางปูนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราเจอกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีพี่หนึ่งลงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะพี่อานันต์จากโคราชพี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันพี่วิทยาศรีสะเกษพี่จ่อยนครพนมพี่แหลมจังหวัดตรังพี่แสงจากตราจากตากพี่วีรศักดิ์นครศรีธรรมราชหนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่สมศักดิ์จากปทุมพี่ชินกรจากระยองแล้วก็มีพี่ต้นจากเคหะรามน้องแวนนครปฐมมีอีกไหมหมดยังหมดแล้วเนาะวันนี้แบบโทรเข้ามาเยอะมากๆขอบคุณนะคะเอาประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าขาดชื่อใครก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกๆช่องทางเลยพี่สมบูรณ์ไต่ระยองยังอยู่กับน้องเมย์เนาะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะบอกว่ามารอส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้พบกันใหม่ฝันดีนะครับนี่นะพี่นักรบอยู่พี่เลิฟนะคะส่งสติกเกอร์ส่งอีโมจิมารัวๆเลยนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะจ๊ะเพิ่งกดใจส้มมาให้เพิ่มเติมขอบคุณค่ะเห็นไหมไลฟ์หลายช่องทางมากต้องแบบไข่นิดนึงสวัสดีพี่คันชิดจ้าสวัสดีน้องไบท์บอกว่ายังอยู่ครับผมสวัสดีด้วยนะคะพี่เลิฟบอกว่าช่วงท้ายแล้วมาส่งคุณครูเดินทางกลับบ้านปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางฝันดีค่ะรักนะจุ๊บๆด้วยนะสวัสดีพี่เมตานะคะสวัสดีไปยังพี่ภพใช่ไหมพี่บุญภพจะพี่ภพนะจ๊ะพี่อุดรมาแล้วอยู่กับน้องเมย์นะก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อนะคะให้กับพี่เพชรพุ่มพวงด้วยใช่ไหมไม่กล้าพูดเลยบางทีอ่ะพี่จี๊ดนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพลมาแล้วนะจ๊ะทักทายกันเองด้วยเอ็นดูจังเลยคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยนะพี่ช้างนะคะพี่อนงสวัสดีค่ะนะคะพี่ขุนช้างขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณไปยังคนดีของครอบครัวด้วยอันนี้ชื่อเหรอเนี่ยเออนะน่ารักเชียวนะสวัสดีน้องแวนด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าสวัสดีครับเปิดคนเปิดฝาขวดไม่ออกทำไมต้องบูลลี่อ่ะสวัสดีพี่บังลูสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่บอยยังอยู่มีใครอีกนะน้องแชมป์โชคชัยสี่นะคะบอกว่าเป็นห่วงพี่แจ็คกี้จากอิสราเอลนี่นะจ๊ะมีพี่พรีเซนเตอร์ใช่ไหมบอกว่าแม่เครียดจังเลยลูกฮะน่ารังวันแม่เครียดจังเลยลูกเอ้ยใครด่ามาก็มี2วิธีค่ะ1ทำใจให้มั่นคงแล้ววิธี2คือด่ากลับล้อเล่นเออสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะคะเออเรามองเป็นเรื่องสนุกสนานไปหนูก็โดนด่าทุกวันหนูไม่ซีเรียสเลยแม่หนูโดนทุกวันนะคะสวัสดีพี่จรัญด้วยนะจ๊ะพี่บุญยกรแล้วก็มีทุ่งบ้านไร่ชดพ่วงนะคะบอกว่ายังอยู่ยังอยู่เออมีใครไม่ได้อ่านอีกมั้ยไม่ให้อะไรตื่นเต้นเราไม่ได้คุยกันมานานเราไม่ได้คุยกันหลายวันนะคะขอบคุณ 108,900 ท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะดีใจดีใจดีใจที่ทุกคนได้กลับมาแล้ว

0: นะคะ41สถานีทั่วประเทศวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตี2กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนเวลาที่มีการไลฟ์จะได้กลับมาเจอกันเพราะว่าถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับรักครั้งแรกจากวงชาตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฝันดีนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายกันในช่วงของวันจันทร์เข้ากับเช้าวันอังคารนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5นะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับจากพี่คัทริยามาราศีนะฮะทั้ง3เพลงแนวเจ็บๆช้ำๆนะครับสวัสดีทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ468940นะฮะหลังไมค์ของเรานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับใช้คุณผู้ฟังอยู่นะครับ022481366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางเนาะ022481366ครับสวัสดีพี่สุนีครับสวัสดีไปถึงพี่นุเจริญนะฮะสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่สุภัทราสวัสดีครับผมพี่สว่างพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับทักทายนะฮะช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่หนูวันสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิแล้วก็หมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อจะครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับฝากฟ้าครับจากพี่เบาวีตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะโกเลสทำไมเสียงแหบเป็นหวัดหรือเปล่าคะ
3: โอ้ยเป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาช่วงนี้คือแบบอากาศมันเปลี่ยนไงแล้วก็แบบพอเข้ามาที่ห้องเนี้ยคือแบบแอร์มันเย็นมากมันหนาวมาก
4: ถ้ามีเวลาก็มาภูเก็ตนะ
3: ได้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะไปภูเก็ตใช่ปะเดี๋ยว
4: ใช
3: ่
4: ค
3: ่
4: ะก็วันที่งานแม่น้องติดตามอยู่นะ
3: ครับครับโอ้ยขอบคุณมากมากครับน้องครับ
4: แล้วก็เห็นป้าเมื่อรางวัลให้น้องต้นข้าวอะไรดูหมดเลยแชร์ให้ด้วยค่ะ
3: ขอบพระคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสักประมาณสิ้นเดือนเนี่ยผมไปภูเก็ตถึงวันที่สองเลยนะครับอยู่กันยาวๆ3วัน
4: ถ้าพี่เพชรมาพี่เพชรแจ้งก่อนนะ
3: โอเคได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้น้องนุชเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหม
4: ถ้าสบายแล้วก็น้องปอแล้วก็พี่มุกเขาก็คิดถึงพี่ด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมและน้องนุชภูเก็ตครับอยากฟังเพียงอะไรวันนี
4: ้นิรันดรค่ะ
3: โอ้ยนิรันดรเลยนะเพลงนี้แบบอุ้ย
4: จริงๆน้องก็อยากขอเพลงแม่ทุ่งพวงอ่ะแต่ก็เขาเปิดรายการแล้วขอไม่ทัน
3: เข้าใจครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดเพลงนี่ละนอนให้ฟังนะ
4: ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็มอบให้ทุกคนเลยนะน้องกวางแล้วก็เล็กด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากๆครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมมีไหม
4: มอบให้ทุกคนเลยค่ะพี่นัดเจอพี่นเดชมั้งไหมอ่ะ
3: พี่นเดชผมก็ตั้งแต่พี่เดชเขาออกไปเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้มาเจอกันเลยนะครับเสียดาย
4: ค่ะ
3: เนาะ
4: ไม่เป็นไรก็ถามถึงกันก็เคยคุยกันอะไรนี้เนาะคุยฟังรายการอะไรก็ถามถึงธรรมดาไม่เป
3: ็
4: นไร
3: ได้เลยครับผมพี่นุชครับน้องนุชเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
3: ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะก็
3: ครับผมนะครับนิรันดร นะฮะจากน้องนุชภูเก็ตนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชีวิตใจนะฮะจัดไปนิรันดร นะครับ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบไป4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับน้องง่ายกับไอ้ผู้เดียวครับน้องน้ำใยหายทองคำจริงครึ่งเดียวน้องมินตราอินทิราแล้วก็ยื้อนะครับจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีพี่วันวิสาสวัสดีพี่สุนิสาพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีครับผมพี่วาสนาทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่สยามจากพัทยานะครับนี่สวัสดีครับน้องแบมมาแล้วทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะครับน้องปามี่สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องกฤจกรนะครับสวัสดีครับผมอะไรนะกฤจกรนาราวาดแวนวันว้าวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนด้วยนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Q-Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าตัดเข่าพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้นะครับดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่มีอึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวนานตลอดทั้งวันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับแล้วก็กระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนำมาฝากนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรสอบถามน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่

0: นะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะนี่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มน้องแต
3: ้ครับสวัสดีครับ
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: อยู่จากอำเภอเมืองสุพรรณครับ
2: อำเภอเมืองสุพรรณเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ได้ทำครับนอนอยู
2: ่นอนอยู่นอนฟังเพลงเนาะ
3: ครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้ก็ฉันคิดถึงเขา
2: ของพี่จิน
3: จินจิน
2: อาโอเคได้ครับของพี่จินเนาะ
3: ได้ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้นพพันธ์ให้วันวิสาให้พี่สุวัตแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับ
3: แล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับ
2: ได้เลยครับผมพี่หนุ่มครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่หนุ่มครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้คร
2: ับ จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี
2: ้สูตรพริกกระเรียง
3: สูตรพริกกระเรียง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่หนุ่มขอบพระคุณมากๆนะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นนอนกอดฉันฝันถึงคนอื่นนะครับจากเดียดารินนะครับแล้วก็กอดฉันคิดถึงเขาเป็นเพลงโจทย์ของเราวันนี้นะครับจากคุณพี่จินตราภูลาภแล้วก็กอดผ่านดวงจันทร์นะครับไข่มุกพิษณีนี่แล้วก็กอดครั้งสุดท้ายนะครับน้องธัญญาอาสยามนะฮะทั้ง4เพลงเกี่ยวกับความคิดถึงความกอดอะไรประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีครับทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มาลาครับพี่ไทยรัฐแตงโมนะฮะพี่สุวรรณีสวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับผมพี่สำรวยครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกรงศักดิ์นะครับแล้วก็พี่เจริญพี่โกมันแสงตะวันนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะฮะทักทายนะครับผมทุกท่านเลยฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เดี๋ยวๆผมลืมไปขอโทษเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันก่อน ผมก็ไปอีกชั่วโมงนึงแล้วนะฮะเอ้ยผมลืมเลยนะครับตอนนี้ครับบทเพลงจอกชีวิตของเรานะครับนี่ครับจบสารเนาะเอ้ยใช่ป่ะเดี๋ยวนะวันนี้วันจันทร์ใช่ป่ะเพลงที่3ครับดอกชะบาสีแดงครับจากน้องลูกตาลชนฤชานะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุทธิพงษ์สมบัติจินดาคำร้องคุณทากาเนะโคจิฮิระนะครับเป็นคำร้องทำนองชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สราวุธแสงบุตรนะครับป่ะไปฟังเพลงกันครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นตีสามจากน้องบอสหรือว่าดีเจบอสของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยาใจกระจอกนะครับจากพี่หนูและกากะนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่วลัยรักนะครับทักทายครับพี่สุภัทรานะฮะพี่สุนทรแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้านะครับพี่เจริญครับพี่เอกสินนะครับพี่จารวันพี่พินโยครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องสุทธิพรบอกว่าสามไม่สายเจ้านะครับโอ้ยคนบ้านเดียวกันเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทร1158นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่กฤษชมนนะฮะสวัสดีไปถึงพี่บุษยาครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เรวัตบอกว่าน้องกวางไม่น้อยมาไหมครับน้องเพชรครับมาครับพี่อยู่หลังใหม่รอรับสายพี่อยู่อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหานะฮะ02-28-136นะครับพี่สังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คณิษฐานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรนะครับคุณโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่อัญชลีโอคุระนะครับพี่วลัยรักนะครับสวัสดีครับอ่ะพี่ประพินประพันธ์พี่ประพันธ์เนาะอ่ะสวัสดีครับผมพี่เจริญนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับเช่นเดียวกันตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AAC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-28-136ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับจัดไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับก็ทั้ง2ช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออลไลฮิตหรือว่าฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่สมศักดิ์นะครับพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่มานิตพี่เจริญนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันชานะครับพี่สมศักดิ์แล้วก็สวัสดีพี่กฤษมนพี่ธารัตแตงโมคุณพี่เยออสสามย่านนะฮะพี่คำเตยนะครับพี่รัติยานะครับสวัสดีพี่สุภาพพี่คณิษฐานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันพี่บุษยานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครแฟมิลี่กันดีกว่าครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 So So ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ครับสวัสดีน้องปามี่นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ฮะเห็นไปวิ่งแบบโอ้ย 4-5 กิโลเลยใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูริงสวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์พี่สมศักดิ์พี่เจริญพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีไปถึงพี่แจ็คนะฮะพี่แจ็คแคนเบรานะฮะมาดามแคนเบราสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่กั้นกล้วยนะฮะพี่หนูริงครับพี่จรัสนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์พี่ชาลิตานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าขอบคุณมากมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมแม่พึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะมาแล้ว5:12 นทักทายกันยามเช้าทุกวันแบบนี้นะคะกับเช้าวันนี้วันอังคาร27 กรกฎาคม 2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็ Facebook LTN FM 95ค่ะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์เตชั่นสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกนะใน Facebook นะคะชมได้ทั่วโลกเลยสวัสดีคุณพี่เปื้องประโคนชัยคุณพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์นะคะพี่สริญญาพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ตุ๊กกฎชมนพี่กัญญาสวัสดีด้วยนะคะพี่แซ๊บสวัสดีจ้าพี่กอบแก้วพี่ดาวพัสสุขครับผมชื่อดาวพัสสุขเนาะพี่สมพรค่ะพี่หนูขำเพลงไปอีกพี่ปูกัญญารัตน์พี่นครนะคะพี่เวียงชัยค่ะวันเดี๋ยวนะวันประหยัดแบตลืมชาร์จนะคะพี่โอ้ยังดีนะที่ได้มาทักกันนะคะพี่ภาภัยศรีนะคะสวัสดีนะคะพี่อัญชลีค่ะจากญี่ปุ่นค่ะทักทายเหมือนเดิมนะคะญี่ปุ่นนี่เร็วกว่าไทย3 ชั่วโมงใช่ไหมใช่นะคะถ้าจำไม่ผิดอ้าวเช้านี้30 องศาเหรอฮะโอ้ญี่ปุ่นก็ร้อนเนาะ30นี่ร้อนไหมก็ร้อนแล้วนะคะถ้าญี่ปุ่นแล้วถ้าคนไทยก็พอทนได้อยู่คุณพี่โจใจดีนะคะตื่นมาช่วยชีวิตกันต่อจากตลาดรถไฟสงขลาสวัสดีนะคะใช่ค่ะตื่นมาช่วยชีวิตกันทุกวันเนาะพี่สวรักษ์สวัสดีด้วยนะคะพี่วิไลน้อยพรมคนตากค่ะพี่ตะเทืองอยู่หนองเสือพี่สมพรนี่อยู่โคราชเนาะพี่สาสีทรศรีวิรัตนะคะพี่รัตติยาญาติทิพย์นะคะพี่พันคนสวยพี่พยาวอยู่พิจิตรนะคะฟังตลอดพี่สันธนาอุตรดิตฝนตกปล่อยปล่อยอ๋อพี่แป้วสีพรายสวัสดีนะคะพี่ตุ๊กไทตันด้วยพี่ทัศชัยจากจังหวัดแพร่ฝนลงปล่อยปล่อยเหมือนกันนะคะที่แพร่นะคะก็วันนี้รู้สึกว่ากรมอุตุก็เตือนนะคะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะก็โดนเต็มๆวันนี้มีที่ไหนบ้างภาคเหนือ 40% ของพื้นที่นะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอีสาน 30% ของพื้นที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีภาคกลาง 30%มีอุทัยที่หนักอยู่เนาะกาญจนบุรี

0: รีราชบุรีนครปฐมลพบุรีแล้วก็สระบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะ 30% ของพื้นที่นครนายกระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ค่ะทั้ง2ฝั่งเลย 30% ของพื้นที่ก็ที่จะตกอยู่วันนี้นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็ตั้งแต่นครลงไปอ่ะทุกจังหวัดกรุงเทพ 30% ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะนี่ก็ตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็คงจะต้องนะเตรียมอะไรอ่ะฝนตกเนี่ยให้เตรียมอะไรเตรียมร่มเหรอคะก็ไม่รู้จะเตรียมอะไรเหมือนกันเนาะก็รับมือนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นนี่ก็ถือว่ายังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะยังเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่ค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาได้ค่ะรับ1สายมาชื่นชมพลเมืองดีกันก่อนเลยข่าวแรกวันนี้อันเนื่องมาจากว่าการจะหาคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยมันก็ยากยิ่งอยู่นะในประเทศไทยตอนนี้นะเมื่อวานตอนใกล้ค่ำมีพลเมืองดีเป็นสาวสวยชื่อคุณพิมลพัฒน์อายุ24ปีเองค่ะเธอเข้าพบตำรวจที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันว่าเธอพบเงินสดจำนวนหนึ่งวงเล็บค่อนข้างมากตกอยู่บริเวณถนนสันติรักษ์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นแหละเธอบอกว่าก็เจอเงินสดตกอยู่ริมถนนเลยค่ะก็เก็บไว้แล้วก็รีบไปมอบให้กับตำรวจนะคะให้ดำเนินการตามหาเจ้าของที่แท้จริงเบื้องต้นตำรวจก็รับมอบเงินสดก้อนใหญ่นี้เอาไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเธอยืนถืออยู่เนี่ยก็เป็นปึกแหละนะคะแบงค์ธนบัตรใบละ 1,000 บาทใหม่เชียวตำรวจก็ลงบันทึกเอาไว้แล้วก็ประกาศว่าถ้าใครเป็นเจ้าของเงินที่ทำตกหายสามารถติดต่อตำรวจสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่ได้เลยนะไปแสดงหลักฐานแล้วก็รับเงินคืนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะให้ติดต่อร้อยตำรวจโทภาคภูมิที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเออนี่ต้องชื่นชมนะคะสาวสวยพลเมืองดีนะเป็นเงินสดปึกใหญ่ค่ะตกบนถนนก็เดี๋ยวถ้าไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของอย่างที่เรารายงานข่าวไปเดี๋ยวเงินก้อนนี้ก็จะตกเป็นของคุณพิมลพัฒน์สาวพลเมืองดีน้อง
1: ครับพี่จีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็เป็นข่าวแรกว่าเออมันเป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะเรารู้สึกว่าพอเห็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันน่าอยู่เนาะเออนี่เจอเงินสดอีกแล้วนะคะมูลค่าค่อนข้างมากแต่ว่าเธอไม่ได้เก็บเอาผลตัวรีบไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพักนะไม่ใช่ไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพักทันทีเออเนี่ยค่ะน่ารักมากสวยด้วย
1: เก็บของคืนส่งคืนเจ้าของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ
0: ี่อันนี้เงินเลยค่ะเงินสดปึกใหญ่เลยมัดหนังยางเอาไว้แล้วริมถนนนะถ้าสมมติว่าเธอเก็บปุ๊บใส่กระเป๋าก็ไม่มีใครเห็นถูกไหมเอาไปใช้จ่ายเอาไปอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เธอรีบเอาไปโรงพักก็ตำรวจเนี่ยเขาไม่บอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่ามูลค่าค่อนข้างมากที่ไม่บอกก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมอ้างแอบอ้างก็เลยให้มาแจ้งว่าเป็นของใครถ้า ถ้าจำนวนตรงก็จะเป็นเจ้าของที่แท้จริงใช่ไหมเพราะเนี้ยใครๆก็อ้างได้นะถูกไหม
2: ครับ
0: ก็เก็บเป็นความลับว่าปึกนึงเนี่ยมูลค่าค่อนข้างมากเนี่ยที่ตกอยู่บริเวณถนนสันติรักษ์ช้างเผือกเชียงใหม่เป็นของท่านใดก็ไปที่โรงพักช้างเผือกได้เลย
2: โอ้ไม่รู้เจ้าของรู้ตัวหรือยังนะฮะ
0: โอ้รู้ตัวหรือยังก็ถ้ารู้ตัวก็ไปแต่ต้องเจ้าของที่แท้จริงนะอย่าไปแบบว่าสวมรอยนะคะไม่ได้นะ
2: เขาคงต้องให้การแหละแล้วก็เขาต้องไปไล่กล้องดูแหละว่าสมมติคนนั้นจะไปรับเงินนะฮะตำรวจเขาก็ต้องมีวิธีดูแหละว่าผ่านไปถึงนั้นวันที่เท่าไหร่ผ่านไปกี่โมงคงต้องไปไล่กล้องดูให้หรือเปล่าว่าคนนี้ไปแถวนั้นจริงหรือเปล่าเนาะ
0: ใช่ไหมเงินก้อนนี้เนี่ยเบิกมาด้วยวิธีไหนกดมาจากตู้หรือไปเบิกจากเคาน์เตอร์ธนาคารก็จะมีหลักฐานอะไรอยู่พร้อมอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับผมต้องดูนิดนึงอ่ะ
0: ใช่เนี่ยค่ะ
2: คือคนเราพอทำดีก็ดีเลยนะแต่ว่าคนที่จ้องจะเอาของคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีนะพี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับเขาไปจับผู้ชายคนหนึ่งนะเห็นบอกว่าเอาพระมาปล่อยนะเอาพระมาปล่อยที่ร้านพระร้านทองเนี่ยนะครับพอปล่อยไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนไปกระชากสร้อยทอง10บาทนะพี่จากร้านไปอ่ะ
0: ตกใจว่าขายพระไม่ได้โมโหทำร้ายเจ้าของร้านทองอันนี้กระชากทองเขาเลยเหรออ
2: ันนี้กระชากทองเขาจะเอาทองเขาไปดื้อๆเลยนะครับแล้ว10บาทเนี่ยโอ้ย600,000กว่านะเนี่ยคนเรานี่เห็นนะพฤติกรรม2คน2ข่าวนี่ตรงข้ามกันเลยเนาะ
0: ครับ
2: เมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณเกือบ1ทุ่มนะฮะตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับรับแจ้งครับที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ท้องที่รัตนาธิเบศรนะครับบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยวิ่งราวทรัพย์ร้านทองรูปพรรณแต่สุดท้ายเนี่ยไปไม่รอดนะครับเสร็จตั้งแต่รปภ.ของห้างนะจับไว้ก่อนละนะฮะ
0: อ๋อเป็นร้านทองในห้างอีกแล้ว
2: ร้านทองในห้างครับพี่นะฮะคนร้ายชื่อว่าพงกรนะฮะนายพงกรอายุ30ปีถูกจับพร้อมของกลางนะครับสร้อยรูปพรรณนะฮะสร้อยคอ10บาท
0: โอ้เอาเส้นใหญ่ด้วยนะ
2: ขาดเป็น2เส้นขาดด้วยนะพี่มันกระชากไปตอนเอาไปมันก็ดึงไปนะครับก็เจ้าตัวรับสารภาพครับว่าบ้านเนี่ยอยู่ชัยภูมินะนั่งรถมาลงหมอชิดตอน10โมงเช้านะฮะจากนั้นนั่งแท็กซี่มาห้างเนี้ยเพื่อเอาพระมาปล่อยนะครับไปตระเวนให้เซียนพระบนห้างดูไม่มีเจ้าไหนรับเลยตัวเองก็เลยผิดหวังนะครับระหว่างเดินทางกลับผ่านร้านทองเห็นทองเส้นใหญ่10บาทโอ้โหทำทีเข้าไปขอดูนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะทีเผลอวิ่งออกมาเลยนะฮะกระชากแล้ววิ่งออกมาเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการเงินประมาณ 7-800,000 เอาไปเป็นค่ารักษายายที่ป่วยเป็นมะเร็งนะ
0: ยายไม่ใช้บัตรทองเหรอ ไม่ใช่แล้วไม่น่าน่าจะเป็นการอ้างมากกว่านะ
2: ยายเป็นมะเร็งระยะ3อยู่นะฮะยายยายฟังอยู่ยายสะดุ้งเปล่าฮะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอะไรนะ
0: ระยะ3
2: ไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็น
0: นะ3นะเอาไปรักษายายป่วยเป็นมะเร็งระยะ3ต้องการต้อง 800,000 นู่นนะโอ้โห
2: ต้องการเงิน 7-800,000 น่ะ
0: โอ้แล้วผู้ชายแล้วมากระชากทองเนี่ยนะแล้วพระที่เอามานี่คือพระปลอมเหรอทำไมถึงเขาไม่รับซื้อ
2: เป็นไปได้พี่เพราะว่าเตียนพระแทบทุกร้านไม่รับอ่ะคือถ้าพระที่มีมูลค่ามีอะไรเขาก็ต้องรับแล้วเนาะหรืออาจจะเป็นพระที่ตลาดไม่เล่นกันหรือยังไงแต่ที่แน่เนี่ยหลายร้านไม่รับก็เลยเครียด
0: โอ้เครียดกระชากทอง10บาท สุดท้ายก็ไม่ได้ไปอยู่

0: ปู่ดูแลยายเข้าคุก
1: โอ้ใช่ใช่เรียบร้อย
0: นะคะอือว่าแต่มียายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ทำไมรักยายมากรักยายสุดๆจะจ้างทองสิบบาทเพื่อเอาเงิน800,000ไปรักษายายนะคะก็10บาทกล้ามากโอ้สามารถตั้งใจจากชัยภูมินะคะกล้าจริงๆกล้าจริง
1: ๆเนาะอย่าหาคนเรานะ
0: ชีวิตเนี่ยต้องดูแลนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่มากระชากทองเข้าคุกสบายเฉิบอย่างนี้ไม่ใช่นะเหมือนไงมันไม่ง่ายนะคะคนนี้ไปที่ร้านนี้เหมือนกันร้านสเต็กชลบุรีเมียสีสเต็กกระทะร้อนสาขา8แกก็บอกว่าร้านแกเนี่ยไอ้กล้องนะร้านนี้นะบันทึกภาพโจรมาลักลอบขโมยทรัพย์สินและอาหารภายในร้านมาทางหน้าต่างนะลุงแล้วก
1: ็
0: พอเข้าในร้านเมียสีได้เนี่ยไปเลือกหยิบสิ่งของแบบใจเย็นมากนะหยิบอะไรรู้ไหมแหมนึกถึงวัววันพืชมงคลเลยหยิบเบียร์เนี่ยโจรเลือกหยิบเบียร์นักเก็ตและไส้กรอก3อย่างมานั่งกินข้างร้านสเต็กอย่างชิวๆนี่เจ้าของร้านจะพูดอย่างนี้นะก็เหมือนมานั่งรับประทานอาหารตามปกติก่อนกินเสร็จก็หนีไปนะเข้าใจว่าเบียร์ยังสดไม่หมดก็หยิบไปด้วยแล้วก็พร้อมทรัพย์สินอื่นของร้านอีกหลายรายการนะคะสงสัยหิวด้วยแต่คนร้ายกลับทิ้งกระเป๋าใส่บัตรที่มีใบขับขี่แล้วรวมทั้งกดเบียร์ที่ดื่มแล้วไว้ทำให้เป็นหลักฐานชั้นดีเพื่อติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะนี่ทรัพย์สินที่อื่นๆที่หายไปนะคะมีน้ำแดงอีก2ขวดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหมวกแก๊ป1ใบแล้วก็เงินทอนในเก๊กอีกหลายร้อยบาทมีน้ำส้มอีก3ขวดเบียร์สิงห์3ไส้กรอก2แพ็คนักเก็ตไก่1ถุงซึ่งเจ้าของร้านเฮียตีเขาบอกว่าโอ้จริงๆนะอย่าทำเลยคนใดด้วยกันอย่ารังแกกันแบบนี้ถ้าไม่มีหรือหิวจริงๆนะเดินมาหาผมแล้วมาขอกันตรงๆจะดีกว่าร้านนี้ไม่หวงเพียงแค่บอกว่าหิวหรืออยากกินพร้อมให้แกเห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วแกบอกว่าดูสิไปยินมาทางหน้าต่างแล้วก็นี่แหละเอาของไปแบบเนี้ยแกบอกว่าแหมมันไม่น่าทำกันขนาดนี้ก็แล้วดูสิสิ่งที่ทิ้งไว้คืออะไรใบขับขี่ค่ะแล้วจะไม่ตามเจอได้ยังไงอย่างเงี้ยลืมเอาไปไม่หมด
1: เอา
0: ไปไม่หมดแต่ว่าเบียร์3ขวดน้ำส้ม3โค้ก1น้ำแดง2อันนี้เอาไปแต่ว่าลืมใบขับขี
1: ่
0: โจรช่วงนี้เขาจับโจรกันถุมมากในทางใต้ยังโลกโจรเขาเรียกว่าโจรลักขี้ยางกับลักตามเยอะจริงๆไม่รู้มันคืออะไรยังไง
1: โอ้
0: เยอะมากมีสารพัดวิธีที่จะเข้าไปเนี่ยโดนเยอะช่วงเนี้ย
1: อย่างเงี้ยคือเข้าไปขโมยเบียร์อย่างเงี้ยพี่มันแหมมันไม่อยากข้ามใจมันโอ้ไม่กินไม่ได้หรอ
0: แสดงว่ามึง
1: อยาก
0: นะถ้าเอาเฉพาะอาหารเนี่ยนะเชื่อไหมว่าคดีมันจะไปอีกทางนึงนะ
1: ครับ
0: ก็คือเอากินเฉพาะไส้กรอกเอาไส้กรอกอย่างเดียวคดีมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งเวลาก็จับได้ก็จะไม่น่าอายเท่าไหร
1: ่
0: ว่าไหมแต่ว่าอันนี้เอาเบียร์ที่จะกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอีกแบบแสดงว่าคุณไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรมากมายนั่นแหละถ้าเอาเฉพาะของกินอ่ะไม่เอาตังค์เขาไม่เอามือถือเข้าไปเนาะอะไรอย่างนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โจรนี่ชุมยิ่งกว่ายุงในทุกพื้นที่นะคะของเอาเฉพาะภาคใต้นะตอนนี้เขาบอกว่าทุกที่เนี่ยเหมือนจะต้องไปติดกล้องวงจรปิดกันในสวนแล้วอะอาละว่าจริงๆ

0: อ
1: ืมเออมันไม่ได้เยอะมากต่อมูลค่าแต่ว่าเออทำไปทำไม
0: ครับว่าก็คือถ้าไปเปิดกฎหมายดูเลยนะพี่นะฮะประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะเอาว่าแค่ลักทรัพย์แบบธรรมดานะยังไม่ต้องแบบว่าในเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้นะลักทรัพย์ทั่วไปเลยเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 นะ
1: โอ้โทษมันก็ว่าหนักอยู่นะ
0: จริง
1: ทำไม
0: ถ้าเจ้าของเขาแบบว่าเอาผิดไม่ยอมครับผมไม่ยอมยังไงผมไม่ยอมความ
1: อืม
0: เอานะฮะแล้วเคยทำผิดมาแล้วเคยก่อเหตุโดนจับมาแล้วเนี่ยศาลเขาไม่เมตตาเขาลงเลยนะฮะมีสิทธิ์จำคุก6เดือนอะไรก็ว่าไปนะทำเล่นไปนะ
1: ค่ะ
0: เออเออต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะฮะ
1: เออว่านั่นแหละอย่าหาทำคือบางคนไม่ได้แบบว่าคือบางคนใช่ไหมว่าไม่ได้แบบขัดฝนหรือยากจนอะไรจริงๆนะแต่ว่าทำไปด้วย
0: สบโอกาสเนี่ยบางคนสบโอกาสนะพี่นะ
1: เออคือไม่ได้ว่าไม่มีจะกินนะแต่ว่าไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนป่วยอ่ะเอาจริง
0: ๆ
1: เออเหมือนป่วยจำได้เมื่อสักประมาณ 3-4 ปีนะนี่ถ้าจำไม่ผิดเราจำได้ว่ามีเจ้าของสวนปาล์มอยู่เจ้าหนึ่งนะน้องดงเขายอมที่จะโค่นสวนปาล์ม4-5ไร่ทิ้งไปเลยอ่ะเพราะว่าเจอโจรขโมยซ้ำซากเออ
0: โอ้โห
1: ทิ้งเลยโค่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาลงทุนมาปรับพื้นที่ก็เท่าไหร่เข้าไปแล้วทำรั้วทำค่าต้นพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าโอ้ยเสียไปเยอะแยะมากมายแล้วยังมาขโมยอีกพอผลผลิตออกนะคะเนี่ยก็ไม่ไหวโค่นเลยโค่นทิ้งไม่ไหวจริงๆอาละวาดเป็นโจรเยอะจริงๆนะเนี่ยตำรวจก็ตามจับกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะ
0: โอ้โหค่ะนะก็ถ้าเป็นเหมือนข่าวแรกนะก็คือช่วยกันสังคมก็น่าอยู่นะ
1: จริงนะพอมาเจอข่าวโจรเนี่ยโอ้โห
0: เจอโจรเยอะก็ถ้ากลับกันนะไปเจอกลุ่มคนเหล่านี้นะไปเจอเงินตกอยู่ปึกนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวแบบว่ามีคนมาคืนเงินอะไรอย่างงี้ก็ได้นะพี่นะ
1: ตร
0: งนี้ก็ได้แหละถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนเจออ
1: ยู่ที่คนนะคะหรือว่าช่วงนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยท้อใจถอดใจนะหวัดคนจนก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ฟังทางนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเนาะล่าสุดนั้นทางกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวทบทวนสิทธิ์กรณีคนไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียนรับบัตรที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เขาก็เอาข้อมูลของกรมการปกครองไปสำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประชาชนว่าคนคนนั้นเนี่ยมีรายได้น้อยจริงหรือเปล่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการอุทธรณ์นะคะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเปิดระบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีไปยื่นอุทธรณ์ที่อำเภอนะคะเดี๋ยวจะใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกรอบหนึ่งนะใครที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปที่กระทรวงคมนาคมให้ด้วยเพื่อตรวจสอบการถือครองรถแล้วก็ส่งไปที่กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองอีกรอบหนึ่งจากนั้นจะเสนอครม.ให้ขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปถึง20กันยายนได้ไหมเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลหลักฐานนะคะอันนี้ข่าวดีที่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงเรื่องนี้เองค่ะน้องนง
0: ครับผม
1: เออว่าตอนนี้เนี่ยคนก็ไปออกันอยู่ที่ธนาคาร5ธนาคารเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเออขยายไปก่อนนะไม่ต้องรีบก็ได้นะเ
0: ออ
1: ไม่ต้องรีบนะคะ
0: ขยายวันแล้วก็เพิ่มสถานที่ให้อำนวยความสะดวก
1: ไปที่อำเภอเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมาไม่ได้เนี่ยรอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้ง3คนของแต่ละหมู่บ้านนะคะให้ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งแล้วคราวก่อนที่ตรวจสอบกันไม่ได้หรือยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ช่วยสามเนี่ย รู้อยู่ว่าบ้านหลังไหนลูกบ้านของตัวเองเนี่ยอาชีพอะไรทำมาหากินอะไรรายได้เท่าไหร่น่าจะรู้รายได้คงไม่รู้แต่ว่าฐานะเนี่ยคงรู้น้องต้องว่าไหม
0: จริงนี่จริง
1: เออหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมันไม่กี่ครัวเรือนนะไม่กี่ร้อยครัวเรือนเองทำไมถึงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปตรวจสอบให้เขา
0: ใช่ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านไหนที่แบบลำบากจริงๆนะ
1: จริ
0: งแล้วไม่ผ่านบ้านไหนลำบากแล้วไม่ผ่านเนี่ยเออต้องหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วล่ะ
1: ต้องช่วยเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานนี้ที่ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงข่าวการทบทวนสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะก็ถือว่ายังทำอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทำรีบช่วยเลยเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนและเปราะบางนี่นะคะเขาอยู่ยังไงในภาวะที่เดือดร้อนแบบนี
0: ้ครับ
1: ยังมีเยอะแน่นอน
0: ใช่แล้วคนเงิน300นี่คือรายได้หลักเลยเงินจากบัตรสวัสดิการรัฐที่ผ่านมา300นี่คือรายได้หลักของในการยังชีพของเขาเลยนะทำเล่นไป
1: ใช่คือเวลาเราเห็นข่าวเนาะคุณยายคุณตาเนี่ยมันนั่งร้องไห้อยู่หน้าธนาคารน่ะมันหดหู่มากเมื่อวานนี้ที่สุรินทร์เนาะที่สุรินทร์ธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่งคุณยายอายุ77ท่านนี้นะคะแกก็ไม่พบชื่อในระบบฐานข้อมูลกับการตรวจสอบสิทธิ์ที่ผ่านมาคุณยายบอกว่าเคยส่งข้อมูลเอกสารทำบัตรไปหลายรอบไม่เคยได้ซ้ำร้ายแม้แต่ชื่อในระบบก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยทั้งที่ร่างกายก็พิการคุณยายอยู่คนเดียวนะคะฐานะยากจนไม่มีจะกินอ่ะคุณยายก็โอ้ยปู่ธนาเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งน้ำตาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมชื่อของตัวเองเนี่ยไม่มีในระบบข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ์อะไรเลยทำก็มาหลายรอบถ้าไม่ผ่านก็แจ้งว่ามีโน่นมีนั่นมีนี่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยทั้งชีวิตอยู่คนเดียวเคยมีลูกอยู่คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุลำบากมากทุกวันนี้ก็มีรายได้เงินเนี่ยเงินเข้าสูงวัยเนี่ยนะแล้วก็รายได้อื่นก็ไม่มีทรัพย์สินไร่นาก็ไม่มีอะไรไม่เข้าใจว่าอีเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณยายก็บอกว่าก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งไปแล้วเขาก็มาทำหมดแล้วไปถามผู้ใหญ่บ้านได้เลยเดินไปเดินมากก็จะล้มก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมตัวเองเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยู่คนเดียวโอ้โหเมื่อวานนี้จะติดรถเพื่อนบ้านมาที่ธนาคารกรุงไทยค่ะที่สุรินทร์แล้วดูจากภาพมีหูคนเยอะมากน้อง
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะหลายคนดูดีมาคุณยายเมื่อกี้77นะร้องไห้เลยอีกคนหนึ่ง18 11คนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งไม่รู้ใครซื้อให้เมื่อปี57ยอมรับว่าซื้อเป็นชื่อคุณตาจริงปี57มอเตอร์ไซค์คันนี้นะแต่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งว่ามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งก็เลยหมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณตาบอกว่าทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้ชีวิตนี้เนี่ยตัดสินใจว่าไม่เอาละ300บาทรอวันตายแล้วกันเดี๋ยวบอกพูดอย่างนี้นะเสียเวลาจ้างรถเข้ามา
0: เมื่อวานฟังนะมีน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็เป็นคุณยายท่านหนึ่งเหมือนกันก็ผ่านไปถึงตำหนิไปถึงท่านนายกเลยอะเพราะว่าเขาบอกฉันเลือกมาเองเนี่ยอนุทินเนี่ยมีคนมาบอกให้เลือกสีนู้นสีนี้ฉันไม่เอานะตอนเลือกตั้งอ่ะเนี่ยฉันเลือกอนุทินปรากฏดูสิมาตัดเงินฉันมาตัดเงินคนจนอันนี้คือคนที่เขาไม่ได้นะครับคนที่เขาไม่ได้เขาบอกครั้งหน้าจะไม่เลือกแล้วคนที่เดือดร้อนก็ผ่านโกรธไปด้วยตอนนี้อ่ะนะฮะเห็นเมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลเลยต้องรีบเลยใช่ไหมเห็นที่พี่สีบอกนะครับน้ำตรีช่วย
1: มหาไทย
0: นะฮะ
1: ต้องช่วยเขาต้องช่วยนะคะ
0: ครับนี่ก็โดยเฉพาะไอ้พวกที่บอกว่าเกี่ยวกับชื่อไปครอบครองรถเนี่ยตรงเนี้ยเห็นบอกว่าก็ต้องไปกรมการขนส่งทางบกนะครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้นะครับไปยื่นไว้ว่าท่านไม่ได้มี ว่าไม่ได้มีการครอบครองรถหรือรถมันเก่าจนมันผุมันพังอะไรอย่างนี้ไปแล้วครับเขาก็จะปรับหลักเกณฑ์ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้นะฮะหรือว่ามอไซค์เนี่ยจะปรับเป็นว่าสามารถมีได้2คันแล้วก็ยังผ่อนอยู่ทั้ง2คันเนี่ยจะสามารถรับบัตรลดหย่อนรัฐได้ละฮะถ้าท่านผ่อนหรือท่านไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกไปพิสูจน์ได้ว่าคันที่เคยมีเป็นเจ้าของมันเป็นซากแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงบันทึกเอาไว้ได้ที่กรมการขนส่งทางบกที่ขนส่งแต่ถ้าแต่จังหวัดก็ต้องไปขนส่งของแต่ละจังหวัดเลยนะพี่เนาะ
1: ใช่
0: ต
1: ้องไปอุทธรณ์ที่ขนส่งทางบกที่ขนส่งด้วยอย่างงี
0: ้แล้วไปแจ้งไว้ว่าที่มีชื่อเนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่ผมซื้อไว้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ไหนๆมันไม่อยู่แล้วมันพังแล้วมันอะไรแล้วก็ต้องว่ากันไป
1: ไปเอาข้อมูลกันมาจากไหนนะบางคนบอกว่าไม่เคยมีรถเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ป่ะมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าไปเอาข้อมูลอะไรกันมาจากไหนอยู่ๆก็มามีรถมีอะไรกันเนี่ยเนาะงงมากชาวบ้านงงนะขออยากให้ชาวบ้านแบบถอดใจกันไปมากกว่านี้นะไม่เสียใจกันแต่ละวันนะเห็นคนแก่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหเนี่ยดูเมื่อวานนี้นะที่ทางภาคอีสานเนี่ยหนักเลยเนาะตอนเนี้ยคนเต็มไปหมดเลย
2: บอกข่าวรับความ
1: ค่ะเอาสายมาเหรอคะสายมาเนาะสวัสดีค่ะ
0: ยังไม่มีมั้งพี่มีไหม
1: บางครั้งไปโดนตกกระใจหมดต้องไม่มีสายมีแต่สายมาแต่ว่าก่อกวน
0: วันนี้ยังไม่มีเนาะถ้าเกิดว่าตัวใครมีอะไรก็
1: อย่าก่อกวน
0: ยังพอมีเวลาโทรมาได้เออ
1: มาดูทีน้องกวางบอกว่ามีแต่สายมาก่อกวนน้องกวางอยู่ยังไม่ต้องก่อกวนนะคะอย่าก่อกวนนะเอาจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาอยากจะคุยด้วยเขาอยากจะขอความช่วยเหลือก็จะไม่ได้โทรเข้าไม่ได้นะคะเนาะอย่าก่อกวนกันนะคะเนี่ยดูเมื่อกี้จะเปิดภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์น้องดงโอ้โหมีแต่คนแก่ไปอยู่ที่ขนส่งเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้อยู่ๆก็มีรถโผล่ขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินได้ยังไงนี่แหละดูหูดูเต็มเลยค่ะนี่อันนี้จังหวัดหนึ่งนะขนส่งสุรินทร์นะคะดูนะคะเยอะจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำใจนะช่วงนี้นะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: อืมอย่างไร
1: ค่ะ
0: มาพาไปดูคนจัดงานแต่งงานแล้วไม่ยอมจ่ายค่าโต๊ะจีนนะพี่ดูสิ
1: จัดงานแต่งแล้วไม่จ่ายค่าโต๊ะจีนอ
0: ๋อ
1: แต่งกันไปเรียบร้อย
0: แต่งแล้วด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะล่าสุดเนี่ยยอมมาจ่ายแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะยอมมาจ่ายเนี่ยโอ้โหนะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาอยู่หลายวันนะครับ
1: อือ
0: คือเจ้าของร้านโต๊ะจีนนะครับชื่อว่าครัวทองโต๊ะจีนนะครับที่ปากช่องนครราชสีมานะไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่16กรกฎาคมนะพี่นะฮะเขาบอกมีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งผู้ชายนี่เป็นต่างชาติผู้หญิงนี่เป็นคนไทยเจ้าสาวเป็นคนไทยมาติดต่อโต๊ะจีนของเขา130โต๊ะ
1: โอ้เยอะเนาะ
0: งานใหญ่นะ130โต๊ะนี่งานใหญ่นะ
1: ใช่
0: นะตอน30โต๊ะนี่โอ้โหนะฮะพันกว่าคนเหลือพัน300คนน่ะ
1: ใช่
0: ไหมเราต้องประเมินว่า
1: โต๊ะละ10คน
0: โต๊ะละ10คนน่ะ
1: โต๊ะละ8พอ130โต๊ะโต๊ะละ8พอก็เป็นพันนั่นแหละ
0: ก็พันคนน่ะมาว่าจ้างเขานะครับโต๊ะละ 2,500 รวม130โต๊ะนี่ก็ 325,000เพื่อจัดงานแต่งวันที่7กรกฎาคมนะฮะที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ โอ้งานใหญ่งานใหญ่ทำสัญญาวางมัดจำกันเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าตอนมัดจำเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งตามสัญญานะฮะก็ค้างจ่ายอยู่ประมาณ 195,000 ทางโต๊ะจีนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาคงจะชำระมาแหละแต่งเสร็จชำระจ่ายแหละก็ไปจัดให้เรียบร้อยเลยครับ130โต๊ะเอาอาหารไปลงหูยฮะงานใหญ่ลงเสร็จเรียบร้อยผ่านมาจนถึงนะฮะเนี่ยเมื่อวานนี้แหละนะปาเข้าไปจนลุกเกือบ2อาทิตย์อ่ะงานแต่งจบไปแล้วนี่เจ้าของหน้าซีดเลยนะฮะเจ้าของโต๊ะจีนนะฮะบ่ายเบี่ยงมาตลอดพยายามทวงเงิน 195,000 จากคู่บ่าวสาวอ่ะพี่บ่ายเบี่ยงนะโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้เจ้าของร้านได้รับการประสานนะครับว่าให้ไปเจอที่โรงพักสภ.เทพสถิตนะครับโอ้โหเจ้าของร้านบอกได้เลยครับผมรอสายคุณมานานแล้วรีบขับรถมาจากปากช่องนะครับ200กิโลเมตรมาที่โรงพักเพื่อมารับเงินอีก 195,000 บาทโอ้โหมีตำรวจเป็นพยานนะฮะทางคู่บ่าวสาวก็ขอโทษทางร้านนะครับว่าก็คงจะอาการพูดตรงๆนะก็นับซองมาออกมาแหละรอซองด้วย
1: ประสาทคุณหรือยังไงอ่ะ
0: ฮะมันเงินไม่พออ่ะก็นับซองมาสดๆเลยล่ะแต่ก็คงจะต้องหลายวันแสดงว่าต้องไปหากันอีกหลายวันนะมันอาจจะยังไม่พอนะครับต่อมา
1: เนี่ยต้องใช้ขาดทุนนั่นแหละ
0: น่าจะใช่ไหมเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวสงวนชื่อเขาไว้นะก็เธอบอกว่าสาเหตุที่ได้เงินช้าเนี่ยเพราะว่าแฟนต่างชาติเนี่ยโอนเงินมาเข้าบัญชีเธอแล้วเขียนนามสกุลผิดก็เลยทำให้ธนาคารเนี่ยต้องตรวจสอบใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะเบิกเงินมาจ่ายทางร้านได้มันเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษทางร้านโต๊ะจีนด้วย
1: อ๋อ
0: นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะจ่ายล่าช้า
1: อ๋อเป็นเงินที่โอนจากต่างประเทศ
0: อ๋อไม่ได้เรียกว่านับซองขออภัยอันนั้นประสบการณ์ส่วนตัวของผม
1: นับซองก
0: ่
1: อน
0: มาจัดบางคนนะพี่น้องมันก็เป็นฐานะนะไอ้จัดงานแต่งเนี่ยบางคนเขาถึงไม่แต่งงานนะมีน้องรู้จักกันอ่ะบางคู่อ่ะถามทำไมไม่แต่งอ่ะไม่ละพี่จะอยู่กันเนี่ยอยู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยละพ่อแม่รับดูแล้ว
1: เ
0: นาะไม่แต่งหรอไม่แต่งเพราะว่าส่วนหนึ่งก็
1: จัดงานมันแพง
0: ค่าใช้จ่ายการจัดงานสถานที่ค่าโต๊ะจีนใช่ไหมค่าออกแกนไนการจัดมันต้องมีอะไรอีกโอ้นะฮะ
1: เยอะแยะไปหมดใช่
0: มันจัดงานทีค่าแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวค่าชุดอีก
1: จ่ายละพัดจริงก็เข้าใจนะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเขาไม่แต่งเขาไม่จัดงานหรอกเพราะว่ามันเปลืองสิ้นเปลืองเก็บเงินไว้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันอะไรอย่างนี
0: ้พ่อแม่บางบ้านบอกโอ้ยแม่ใส่ซองให้เขาไปตั้งเยอะเราไม่จัดเลยนะลูกเออบ้านเราไม่จัดเลย
1: เอาคืนเอาจริง
0: ๆแม
1: ่เอาจริงๆนะ
0: เพื่อนแม่20-30คนเลยนะ
1: ก็อย่าคิดว่าจะได้กำไรเอาจริงๆในสถานการณ์แบบนี้ต้องร่วงเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยคนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแบบเศรษฐกิจดีๆนะงานศพงานแต่งเนี้ยใส่ซองเนี่ยบางทีด้านนอกต่างจังหวัดเนาะ500นี่คือพื้นนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า200นะจริงๆ
0: โอ้200อ่ะพี
1: ่200แล้วใช่
0: ถ้าตีอย่างเมื่อกี้โต๊ะจีน 2,500 นะ8คนนะแล้วใส่มา200นี่ขาดทุน 1,000 แล้ว
1: ขาดทุนแน่นอนใช่
0: ขาดทุนนะถ้าใส่200นี่ขาดทุนแล้ว
1: อย่าหวังน้ำบ่อหน้าเลยขาดทุนจริงๆนะคะ
0: ก็แสดงว่าถ้าจัดนี่คือ
1: ต้องทำใจเลยใช่นะคะ ะคะเพราะว่ามันก็มันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนี่แหละจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้งานศพเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้นะแถวบ้านเนี่ยมีงานศพเยอะนะก็แอบดูเวลาเขาใส่ซองญาติๆนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องไป3งานแล้วคิดดูงานละ500 300มันก็เท่าไหร่แล้วต้องใช้เงินเขาก็เลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านิยมกันก็คือ200พอทำบุญ200 200จริงๆมานอกกลางจังหวัดมันเนี่ยสะท้อนเศรษฐกิจว่ามันไม่ดีจริง
0: ๆ
1: ครับนะคะ
0: ใน
1: ด้านถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าแบบคนที่แบบทำงานมีเงินดงเงินเดือนเนี้ยก็โอเคอาจจะแบบ500เงี้ยไม่น่าเกลียดเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเนี่ยให้คิดใครที่กำลังจะแต่งงานคิดไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาส200ถ้าตามต่างจังหวัดอะเนาะ
1: มีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนนะคะก็มีโอกาสแหละเพราะนั้นยิ่งเลี้ยงแบบโต๊ะจีนอย่างเงี้ยนั่นแหละขาดทุนต้องทำใจเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าพูดถึงเรื่องเงินก็ต้องเรื่องนี้เลยค่ะชมรมซองต้านทุจริตประเทศไทยตีแผ่ข้อมูลว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแถวอีสานเตรียมจัดทัวร์ไปสปป.ลาวดงแล้วมีการเกณฑ์ในบรรดาผู้อำนวยการให้ลากิจห้ามทำหนังสือไปราชการนะจะเก็บผัวละ 8,500 เดี๋ยวจะเดินทางกันในระหว่างวันที่24เนี่ยค่ะ24ถึง27ล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่แล้วนะคะก็ไปถามท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ๋อระบุจังหวัดมาแล้วสุรินทร์นะคะท่านผู้อำนวยการก็บอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่ภารกิจราชการแต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดสพม.ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือราชการพร้อมกำชับผู้บริหารว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางให้ใช้สิทธิ์ลากิจเอาลากิจเท่านั้นนะโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมคำขอลากิจกันอยู่และยังไม่อนุมัติให้ใครก็ตามเดินทางเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบราชการอย่างรอบคอบค่ะเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมการเดินทางเพื่อพบปะและแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการซึ่งเขาจัดต่อเนื่องกันมาหลายปีทีนี้ใครจะไปเนี่ยต้องสมัครใจไม่มีการบังคับแต่ให้ใช้เงินส่วนตัวเท่านั้นนะคนละ 8,500 ไม่เกี่ยวกับงบของทางราชการแต่ว่ามันจะมีคนร้องไปที่เพจนี้ไงว่าให้ตามหน่อยว่าเนี่ยมีการเหมือนกับบังคับ
0: ไปหรือเปล่าให้งบรัฐงบหลวงหรือเปล่าอย่างนี้เหรอ
1: เก็บหัวละ 8,500 เนี่ยเดินทางกันไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าไอ้คนที่สมัครร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือที่เชิญมาเนี่ยเป็นหนังสือขอความร่วมมือไม่เกณฑ์หรอกไม่มีการเกณฑ์หรือบังคับผอ.อะไรหรอกขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยประมาณนี้แต่ว่าทางเพจเนี่ยเขาไปลงว่าอย่างนี้ว่าเตรียมทัวร์ลาวเกณฑ์บรรดาผอ.ให้ลากิจห้ามทำหนังสือไปราชการเก็บผัวละ
0: 8,500
1: อ๋อโรคไม่ได้เกณฑ์ก็คือว่าใครอยากไปก็ไปนะคะ 8,500
0: เพราะฉะนั้นว่าไปฟรีหรือว่าแบบว่าใช้งบ
1: ฟรีไม่ฟรี
0: ใช้งบแบบนะไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ8,504 วัน
0: ถ้าใช้เงินส่วนตัวนี่ไม่ได้แบบอ๋อคือหรืออะไรที่ใช้เวลาใช้เงินส่วนตัวไป
1: ก็ได้ก็เหมือนไปเที่ยวไงเอานี่ไงก็ช่วงวันหยุดยาวอ่ะก็ไปได้ถูกไหม
0: อย่างเงี้ย
1: ก็อาจจะลาสิบไปวันนึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าได้ไหมก็ได้แล้วเนี่ยช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยแต่ที่เขาระบุไป24ยังไม่หยุดนะ24อ่ะอาทิตย์หน้าหนุนเข้าพรรษาแต่ที่ก็ไปเสาร์อาทิตย์ได้อยู่ก็อาจจะลาวันหนึ่งนะคะแต่นั้นเองก็ลากิจเอาเนี่ยไงท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่านบอกว่าให้ลากิจเอาเพราะว่านี่ไม่ใช่ภารกิจราชการ
0: ก็
1: ไปได้ใช่ไหม
0: ไปได้ถ้าใช้เงินตัวเองเนาะ
1: ค่ะเหมือนระดับผู้อำนวยการโรงเรียน 8,500 คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะ
0: ผม
1: ค่ะ
0: เทียบกันนะครับ
1: เทียบกันเทียบกันที่แบบเอาจริงๆนะสปป.ลาวก็น่าเที่ยวนะ
0: ใช
1: ่น่าไปน่าไป
0: หลวงพ่อบางอะไรพวกนี้นะต้องไปก็น่าไปนะ
1: วังเวียงอ่ะเห็นบ่อย
0: วังเวียงก็น่าไปพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาบอกเดี๋ยวนี้สะดวกก็ไอ้รถไฟเขาจากเวียงจันทร์นั่งยาวๆไปถึงหลวงพระบางเนี่ยก็น่าเที่ยวดีนะ อยากไปนั่งรถไฟจากเวียงจันทร์คือเวียงจันทร์มันข้ามจากไทยไปง่ายไงแต่หลวงพระบางเนี่ยก็ถึงจะมีรถไฟยาวไปมันก็ดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เราพักกันสักแป๊บนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: สักเนาะได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: 6:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทวันอังคาร21นะคะวันนี
1: ้21
0: วันสำคัญอะไรบ้างค่ะ
1: วันนี้แบบนี้ก็เป็นวันที
0: ่จะสำคัญ
1: วันเราจะหยุด3วันนับถอยหลัง
0: นี่คือ
1: เป็นวันนับถอยหลัง
0: นับถอยหลังวันอะไรครับนับถอยหลังวันหวยออกวันสำคัญ
1: บางคนนับถอยหลังจริงนะพี่เพราะว่าทำงานบางคนเนี่ยนะไม่ต้องอะไรเมื่อวานแอบถามพี่กวยนะพี่กวยเนี่ยแหละเป็นคนลาหัวท้ายนะครับจันทร์หน้ากับศุกร์หน้าแล้วได้หยุดยาว
0: เวลาที่ไหน
1: เอ
0: าลากลับบ้านเพชรบุรี
1: กลับบ้านเพชรบุรีก็จะได้หยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นน่ะ
0: โอ้ย9วันเลยนะนั่นน่ะ
1: ลา2วันได้หยุด9วันนะใครไม่เอาเพราะบางคนนี่นับถอยหลังกันแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับ
0: ค่ะอาวุโสไม่ว่ากัน
1: โอ้อาวุโสเนี่ยยิ่งตัวลาเลยฮะอ้าว
0: เอออาวุโสไม่ว่ากันใช่ไหมนั่นแหละคือถ้าไม่อาวุโสมันไม่มีทางจะลาแบบนั้นนะขอบอกนะอาวุโสเท่านั้นถึงจะทำได้นะคะมาเมื่อวานอาวุโสคนนี้ปิดตำนานแล้วนะคะคมเฉือนคมนี่

0: 89เหรออ๋อ89ปีนะคะโอ้โหเราจำได้ตั้งแต่เด็กนะคนนี้เนาะ
1: ใช่นะ
0: เสียเสียนเสียเสียนน่ะเสียเสียนใช่ไหมคมพ่อของอันนะเสียถิงฟงเสียชีวิตในวัย89ปีนะคะ89นี่คือนักแสดงฮ่องกงที่คนไทยรู้จักกันดีเนาะคนนี้เจ้าพ่อเจ้าพ่อเลยแหละเออคือเสียเสียนเสียเสียนนี่อยู่แกเป็นนักเป็นนักแสดงนักร้องเนาะใช่ไหมก็89นี่เป็นนักแสดงอาวุโสก็บอกว่าจากไปอย่างสงบที่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะในวัย89ปีนะคะเป็นพ่อของเดี๋ยวนะเสี่ยเสียนนี่เป็นพ่อของนั่นแหละนักร้องดังๆอ่ะนะที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะคือถ้าใครเห็นหน้าคนนี้โอ้โหร้องอ๋อเลยนะคมเสียนคมเนาะพระเอกตำนานไปเรียบร้อยถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องสมบัติเมธานีนะลูก
2: รุ่นใหญ่รุ่นใหญ
0: ่รุ่นใหญ
2: ่เห็นหน้าละ
0: สมบัติเมธานี
2: เล่นหนังเล่นแบบพวกหนังแบบเซียนไพ่หนังฮ่องกงเซียนไพ่อะไรพวกนี้นะ
0: น
2: ั่
0: นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนนี้ค่ะโอ้เท่มากเนาะสมัยก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นนักแสดงชายยอดนิยมนู่นเลยรุ่น70-80นั่นแหละนะคะเขาก็เป็นผู้กำกับด้วยนะเป็นทุกอย่างอ่ะแล้วก็ลูกก็เข้าวงการบันเทิงเนี่ยเสี้ยถิงฝงเสี้ยถิงฟงนั่นแหละคนนี้ลูกชาย
2: อันนี้ก็เสียด้วยโรคชราอะไรอย่างเงี้ยพ
0: ี่ก็ใช่ก็89อ่ะ
2: 89แล้วเนาะโอ้ยายืนมาก
0: ค่ะเนาะค่ะบ้านเรานักแสดงก็อายุยืนนะเดี๋ยวนี้นี่ไงเจ๋อนะอายุร้อยกว่าแล้วน่ะคุณยายอ่ะเรายังเคยอ่านข่าวเลยนะคะที่นามสกุลคุณยายมาลสี
2: คุณยายมาลสี
0: คุณยายมาลสีใช่คุณยายมาลสีอิสรางกูลณอยุธยาน่ะนุ่ง
2: ค่ะผมค่ะผมเรื่องรู้เรื่องเห็นลูกสาว
0: ที่
2: ว
0: ่
2: าชอบคุยเล่นนะ
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปอดติดเชื้อเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดนั้นฉลองวันเกิด104ปียังยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะน้องดุ๊กไม่ใช่104ดิ100ปีนี้106ปี
2: โอ้โห
0: ค่ะ
2: ยืดยืดจังครับสุดยอดเลยครับ
0: 104-105ไม่ใช่106105ปี105ปีละยามาลสี
2: โอ้โห
0: ใช่ดูโอ้โห
2: สงสัยจะถึง120อืม
0: เนาะ105ปีนะคะยังแข็งแรงมากแม้ว่าจะมีการหลงลืมไปบ้างตามการเวลาแต่ว่าลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลก็คือพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งคือบ้านนี้เป็นนักแสดงทั้งหมดนะลูกๆเนี่ยก็บอกว่ากิจวัตรประจำวันของคุณยายมาลสีนะ105ปีนะตื่นเช้าขึ้นมาหยิบกระเป๋าตังค์มานับเงินธนบัตรทุกใบลูกสาวก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะให้คุณยายนับทุกวันคือให้นับแบบเหมือนกิจวัตรประจำวันก็เดี๋ยวหยิบกระเป๋ามานับเงินจากนั้นก็จะออกกำลังกายด้วยการยกขวดน้ำนะคะยกขวดน้ำมาก็ยกถึงที่เตียงนั่นแหละแล้วก็อาหารการกินเนี่ยคุณยายเริ่มเคี้ยวได้น้อยลงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาผักหลากสีไปปั่นผสมมะนาวน้ำผึ้งเกลือเล็กนิดหน่อยหลอกล่อให้ทานได้ง่ายเพื่อจะได้รับสารอาหารครบถ้วนนี่แหละตอนนี้ก็ว่าสิ่งที่ต้องระวังขั้นสูงสุดคือการติดเชื้อเพราะว่าหมอบอกว่าคนอายุ105ปีเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเวลาใครไปบ้านเนี่ยจะเปิดห้องเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจแม้ว่าคนในครอบครัวบางคนเนี่ยต้องสื่อสารผ่านกระจกนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ทุกคนเวลาจะเข้าไปคุยกับคุณยายต้องอาบน้ำสระผมสวมแมสทุกครั้งก่อนเข้าพบไม่งั้นคุณหมอบอกว่าติดเชื้อแน่นอนเพราะว่า105ปีไม่มีภูมิคุ้มกันเลย
2: อ๋อติดเชื้อเนี่ยไม่มีอะไรป้อง

0: กันเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยไม่มีเลยขนาดว่าอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยในพี่อ้อยเขาเล่าว่าคุณยายมาลาศีโดนเนี่ยโดนสร้อยอ่ะปุ่มตรงสร้อยสร้อยคอหรือไงไม่ทราบนะข่วนนิดเดียวเป็นแผลเล็กนิดเดียวนะติดเชื้อเพราะว่าคุณยายไปเกาแล้วมันลามจนนอนโรงพยาบาลถึง4เดือนนะคะ
0: โ
1: อ้เออ
0: ครับ
1: นอนโรงพยาบาล4เดือนค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่อ้อยบอกว่าเป็นโอ้พระมหากรุณาธิคุณนะในหลวงรับคุณยายไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยจนหายปกติตอนนี้ก็นี่แหละต้องดูแล24ชั่วโมงนะคะเออนะคะก็เห็นบอกว่าขนาดคือตอนนี้จ้างที่เลี้ยงเป็นสาวเมียนมามาดูแลเนาะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เลี้ยงคนนี้จะดูแลดีมากอาบน้ำตัดเล็บให้ดูมวยคุณยายชอบดูมวยแล้วก็เต้นรำด้วยกันจนยายมาลาศีติดพี่เลี้ยงพม่าคนนี้หนักมากขนาดพี่เลี้ยงบอกว่ายายขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคุณยายร้องไห้แบบโอ้โหเหมือนพี่เลี้ยงจะออกจากบ้านอ่ะนี่คือขอตัวไปทำกับข้าวนะคะเออ
0: โอ้
1: น่ารักเนา
0: ะ
1: เออผูกพันเออพี่อ้อยลูกสาวก็บอกว่าโอ้โหผูกพันกับนี่แหละคนที่ดูแลมากก็คือต้องใกล้ชิดกันตลอด24ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: แล้วเชื่อไหมว่าอายุ105ปีบนอยากเล่นละคร
0: โอ้
1: เออ
0: แสดงว่าความทรงจำยังมี
1: ใช่คุณยายนี่โอ้โหไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วละครแกเนาะ
0: โอ้คงหมดสิทธิ์แล้วแหละใช่ไหมแค่แบบเจอหน้าผู้คนยังไม่ได้เลยอ่ะเออ
1: ค่ะนี่แหละก็น่าจะเป็นนักแสดงที่อายุยืนยาวที่สุดตอนนี
0: ้อือครับ
1: ค่ะนะคุณยายมาลาศีคุณยายศิลปิน5แผ่นดินตัวจริงนะคะขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะ
0: อือครับผมนะอยู่เป็นร่มโพร่มใจนะกับคนบันเทิงอ่ะเนาะนะครับให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: มารีวิวงานแต่งคุณณเดชน์กับน้องยาย่ากันหน่อยปกติแล้วคนที่ไปเนี่ยต้องเป็นคนรีวิวนะแต่อันเนี้ยเจ้าตัวรีวิวเองครับ
1: รีวิวเองเออ
0: รีวิวเองเลยก็หลายคนยกให้เป็นงานวิวาแห่งปีนะครับสำหรับงานของณเดชน์กับยาย่านะเพราะว่าศิลปินซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะโอ้โหมารวมกันอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีในวันนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นที่เซอร์ไพรส์นะเขาบอกว่าน้องน้องลิซ่านะครับลิซ่าแบ็คพิงค์น
1: ะ
0: เดินทางมาร่วมงานแต่งงานด้วยนะฮะเชื่อไหมว่าณเดชน์บอกเพิ่งเจอลิซ่าเป็นครั้งแรกในชีวิต
1: โอ้
0: นะเขาก็บอกเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ยโมเมนต์ที่ลิซ่ามางานเขาไม่คิดเลยอ่ะเขาไม่คิดเลยว่าลิซ่าจะให้เกียรติมางานอ่ะก็ลิซ่ามาในนามเป็นแขกของน้องยาย่านะครับมาร่วมยินดีกับเราทั้งสองคนก็ขอบคุณมากแล้วณเดชบอกผมนี่ตื่นเต้นกว่าเจอเจ้าสาวอีกวันนั้นอ่ะไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยลิซ่าน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: นักข่าวถามแล้วน้องลิซ่าอวยพรว่าอะไรนะครับณเดชน์บอกเขาก็แสดงความยินดีด้วยลิซ่าแสดงความยินดีด้วยผมก็ไม่ค่อยกล้าคุยส่วนใหญ่จะเป็นน้องยาย่ามากกว่าที่คุยแทนยาย่าคุยเยอะกว่าน ี่ณเดชน์เขินใครเขินลิซ่าเขาบอกว่าก็โดยรวมแล้วก็รู้สึกนั่นแหละนะฮะเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอบคุณที่ระดับลิซ่ามางานแต่งโอ้นะครับ
1: เวลาอันนี้เราก็นั่งคิดไปนะเวลาเขาเชิญการส่งการ์ดนี่เขาส่งกันยังไงไปทางไหนเพราะว่าณเดชน์ยังไม่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวใช่ไหม
0: ใช่ก็ก็น่าจะถ้าดาราด้วยกันก็อาจจะเป็นแบบไอทีไออินบ็อกซ์ไปเนาะอินบ็อกซ์ไปหรือโทรไปหาอะไรอย่างนี้มากกว่านะ

0: ผมก็เดานะผมก็ไม่แน่ใจนะเออว่าเขามีคอนเนคชั่นเป็นยังไงนะฮะแต่ส่วนใหญ่เห็นดาราก็อาจจะมีไลน์กลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าน้องยาย่าเป็นคนชวนนะครับแล้วลิซ่าก็อาจจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรก็มาร่วมนะครับในงานแต่งด้วยเพราะว่าหนึ่งในโมเมนต์ที่คนจำภาพงานแต่งได้เลยนี่ก็คือโมเมนต์การถอดเสื้อนะฮะคือมันเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้แล้วมันก็สนุกแล้วไงตอนนั้นเนาะก็มีถอดเสื้อไปถึงณเดชนะไม่ใช่น้องยาย่านะแล้วเด็กถอดเสื้อนะฮะเออคุณเด็กถอดเสื้อเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าก็มันเป็นไปตามอารมณ์นะตอนนั้นนะครับตอนเขาเด็กบอกถ้าพูดโดยรวมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวเองมากกว่าที่แบบขึ้นเวทีแล้วไปถอดเสื้อร้องเพลงนะ
1: เออ
0: แล้วก็แบบไปเรื่อยอ่ะเออแล้วเด็กเราก็ไปเรื่อยตอนนั้นคงแบบอารมณ์มันแบบมันเต็มที่แล้วอ่ะพี่มัน
1: นะมีแบบเอาอย่างนาเดชเนี่ยมีเมาไหมไม่มีเนาะคงไม่มีเมามันนี่เนาะหรือดื่ม
0: ไหมแค่คงแค่สนุกกว่านั้นทำให้สนุกอะแต่วันนี้ก็คงต้องมีนะพี่นะถ้าคงมีฉลองกันอะ
1: ค่ะ
0: ฉลองกันก็มันเลยทำให้แบบว่ากล้าขึ้นไปถอดทรงถอดเสื้ออะไรแบบนี้
1: โอ้
0: เ
1: ออ
0: ครับ
1: ใช่ปะค่ะก็แล้วช่วงนั้นคือลิซ่าไม่อยู่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็น่าจะลิซ่าก็มาฉลองกันตอนนะเพราะในคลิปไม่ค่อยเห็นจริงๆก็คงจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่กันดึกๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้แล้วพี่ตอนนั้นอ่ะ
1: คงจะเฉพาะสนิทจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ทีนี้ผมบอก
1: ค่ะ
0: แต่งงานกันอย่างนี้แล้วมีโอกาสจะได้เล่นละครเป็นพระเอกนางเอกกันไหมอ่ะคือคนก็จะแบบถ้าเล่นแล้วคนจะอินไหมสมมติมันต้องมีบททะเลาะกันมีอะไรกันอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เออเขาจะได้เล่นเขาผู้จัดจะเอาณเดชกับยาย่ามาเล่นด้วยกันไหมคือพอคนความรู้สึกคนเฮ้ยเขารักกันขนาดนี้พอมาเล่นแล้วมันต้องทะเลาะกันเนี่ยมันก็ดูแบบอ๋อเนาะสมมติเพราะหนังไทยมันต้องมีอยู่แล้วพ่อแง่แม่งอนอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่แบบว่าพระเอกทะเลาะกับนางเอกอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่ไหม
0: ก็
1: เป็นการแสดงมีแต่คิดว่าน่าจะมีนะ
0: ใช่ณเดชก็บอกว่าจริงๆก็แอบคุยกันเหมือนกันนะว่าเออถ้าเล่นด้วยกันเนี่ยจะเล่นแนวไหนก็คุยกันขำๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแพลนเอาไว้เลยว่าอยากเล่นแนวไหนแต่อยากกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งนึงเออถึงแม้ว่าจะแบบมันขายจิ้นไม่ได้แล้วนะณเดชบอกนะจิ้นมันหมดไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่คู่จิ้นแล้วอ่ะนะครับเพราะว่า
1: ไม่จิ้นแล้วนี่คือแต่งงานแล้ว
0: สามีภรรยาแล้วใช่ก็เขาบอกอาจจะต้องเป็นละครที่มีการประชันฝีมืออะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับณเดชบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเล่นละครกับน้องยาย่านะครับอยากจะเขาไม่ได้บอกละครอยากจะกลับมาทำงานร่วมกันก็หมายถึงอาจจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออเขาบอกว่าถ้าได้กลับมาเล่นด้วยกันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบเออรีเฟรชดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาใช้คำนี้แล้วเออมันก็คงจะรีเฟรชดี
1: โอ้ก็เดี๋ยวนั้นมันจะมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าช่วงที่มีปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่าลิซ่าอยู่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยนะลิซ่าจุ๊บเอลยาย่าต่ออันนี้อยู่ในช่วงไหนไม่รู้นะน่ารักมากเลยอ่ะเออใช่
0: จุ๊บเอลอ่ะพี่
1: ก็แสดงว่าจุ๊บเอลเลยน่ารักมากคือยาย่าอยู่ยังอยู่ในกางเกงยีนนุ่งกางเกงยีนอ่ะเสื้อสีชมพู
0: อ๋องั้นนั่นแหละอัฟเตอร์แล้วพี่
1: เอาจริงเหรอเอาแสดงว่าลิซ่าอยู
0: ่
1: ลิซ่าอยู่โอ้โห
0: มีไม่ให้น้องลิซ่าโชว์ทุกเพลง
1: สุดยอดเลยเนาะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็เขาบอกว่ามีเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นนะคะที่อยู่

0: ที่อยู่ในช่วงเวลาหลังอูลิซ่าอยู่ยาวเลยอ่ะเพราะว่ายังใส่ยังแต่งชุดเดิมอยู่อืมค่ะก็คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือเป็นคิมเบอร์รี่นะคะเป็นคลิปที่ลิซ่าจุ๊บเอลยาย่าหลังจากเซ็นลายเซ็นให้กัน
1: ก็ถามว่านักข่าวไปถามเนี่ยแล้วคืนนั้นเนี่ยดึกขนาดนั้นเช้าตื่นกี่โมงแล้วเดย์บอกตื่นเที่ยงอะพี
0: ่
1: ก็บอกหลับหลับไปกี่โมงไม่รู้แต่ตื่นเที่ยงอะตื่นมาเนี่ยแกบอกหน้าบวมบวมโซเดียม
0: บวมโซเดียม
1: ครับคงจะมีกินมีดื่มแหละนะ
0: อ๋อปกติเขาก
1: ินเยอะหน่อยปกติ
0: เขาไม่ได้เขาไม่ได้กินอะไรขนาดนี้เนาะ
1: โอ้ปกติดาราเนี่ยเขาแล้วคุณณเดชน์เขาวิ่งด้วยเนี่ยกลางคืนเขาไม่กินแล้วนะแต่ว่างานแต่งทั้งทีก็คงต้องมีฉลองกันหน่อยล่ะโอ้
0: ค่ะจากคู่นั้นมาคู่นี้เมื่อวานนี้โอ้โหไฮโซน้ำหวานร้อนระอุชาวเน็ตนั่งไม่ติดนะคะไฮโซน้ำหวานนี่เป็นภรรยาของนาวินต้านะคะด็อกเตอร์นาวินเยาวพลกุลนาวินต้านักร้องนักแสดงก็เธอไลฟ์สดแบบจัดหนักเขาบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เก็บมานานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอซึ่งเป็นสะใภ้กับครอบครัวของสามีโดยเฉพาะความละเอียดอ่อนในเรื่องการเงินเธอของขึ้นเลยระบายความอัดอั้นตันใจแล้วก็ตั้งคำถามกับนาวินต้าสามีอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องของนาวินต้าที่มองว่าเธอน่ะเคี่ยวเกินไปเธอบอกว่าเคี่ยวอะไรเธอโดนตามทวงเงินค่าไอติม40บาทจนสุดท้ายต้องโอนให้อ่ะเธอบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่เสียความรู้สึกอย่างหนักเวลาเธอก็ปลดไลฟ์สดเปิดเผยหมดเลยนี่คนก็รู้เลยว่าอีเวลาเธอไม่พอใจนี่คือระบายหมดเลยนะคะเธอบอกว่าเวลาเธอพาครอบครัวฝ่ายสามีไปกินอาหารมื้อใหญ่หลักหมื่นหลักแสนเธอจ่ายด้วยความเต็มใจแล้วไม่เคยแม้แต่จะคิดเงินหรือว่าทวงถามไม่แชร์ไม่อะไรทั้งสิ้นเธอเลี้ยงหมดเลยแต่ไปกินกันไอติม40บาททวงนี่เธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอให้ความสำคัญและดูแลพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมช่วงเทศกาลสำคัญนะปีใหม่หรือวันไหนๆก็ตามจะมีของขวัญและเงินก้อนดูแลอย่างสม่ำเสมอให้พ่อแม่ตัวเองเท่าไหร่ก็ให้พ่อแม่สามีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถูกปฏิบัติในเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอรู้สึกว่าถูกลดคุณค่าแล้วก็พีคกว่านั้นนะตอนที่ไลฟ์สดแบบนี้หันไปพูดกับสามีว่าจริงไหมที่เป็นเรื่องแบบนี้เธอบอกว่าทำไมไม่เคยเห็นมาปกป้องเธอเลยเป็นเกาะกำบังให้เลยนาวินต้าทำได้เพียงนั่งฟังด้วยสีหน้านิ่งๆก่อนที่ไฮโซน้ำหวานภรรยาจะทิ้งท้ายแบบเจ็บปวดว่าพฤติกรรมที่ใครว่าน่ารักสำหรับน้ำหวานแบบนี้รับไม่ได้จริงๆแล้วเธอก็เล่าว่าตอนนี้ถึงขนาดพ่อสามีบล็อกเธอทุกวิธีทางบล็อกเบอร์เลยพ่อสามีบล็อกเลยค่ะเธอก็บอกว่าบล็อกเธอไปเรียบร้อยแล้วทางโน้นนะคะเธอบอกว่าเธออยากจะเลิกเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นแก่ลูกๆกี่คนละ3คนแล้วนะน่ารักเลยนะอู๋ที่คือครอบครัวถ้าเป็นโบราณเขาบอกว่าความในไม่ให้ออกความนอกไม่ให้เข้าไว้ใช่ไหมต้องเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ใช้กับภรรยาของนาวินต้าไม่ได้ค่ะเธอเดือดมากเมื่อวาน
1: แล้ว40บาทเหมือนผมฟังในคลิปในท่อนนี้ด้วยนะคุณนาวินต้าเขาบอกว่าก็ครอบครัวเขาเป็นแบบนี้
0: โอ้โหก็คือว่าเขาอเมริกันแชร์ใช่ไหม
1: ประมาณลักษณะแบบนั้นนะฮะ
0: ลักษณะแบบนั้นว่าครอบครัวเป็นแบบนี้เพราะว่าก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็คือแชร์เท่ากันกินไอติม40บาทก็ต้องจ่ายอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าคุณน้ำหวานเก็บรับไม่ได้ตรงที่ว่าเวลาไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยอาหารมื้อใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนเธอจ่ายคนเดียวเธอจ่ายได้ทำไมไม่คิดตรงนั้นเธอแค้นตรงนี้ไงเธอรู้สึกว่าเธอแบบว่าเฮ้ยทำไมเรื่องยิบย่อยแบบนี้ต้องมาทำอะไรแบบนี้เธอไม่พอใจอย่างแรงโอ้โหแล้วดูเหมือนนาวินต้าจะเปิดทางให้เธอไลฟ์สดได้ตามสบาย

0: ไปอ่ะ
1: อืม
0: แล้วอย่างเงี้ยครอบครัวจะอยู่ยังไง
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนพูดเขาเหมือนง่วงๆกันอ่ะไม่รู้ว่ายังไงกันนะ
0: ดูจากหน้าเนาะ
1: ดูแบบง่วงๆก็เลยแบบ
0: ง่วงๆเหนื่อย
1: ลองไปฟังนะคุณผู้ฟังลองไปหาฟังเลยเชื่อว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วหรือบางคนยังก็ลองฟังดูนะผมว่ามันก็ดูแบบ
0: ด้วยกัน
1: เนี่ย
0: มัน
1: เรียกว่าแฉแหลก
0: ความสัมพันธ์แฉแหลกจริงๆแหลกจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับเธอไม่ทนแล้วอะไรประมาณเนี้ย
1: เนาะคนกำลังโกรธอ่ะคนกำลังโกรธ
0: โกรธมาก
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะปิดท้ายกีฬาสักนิดหนึ่งเนาะนะครับก็กีฬาเมื่อวานนี้ทีมชาติสเปนนะครับกลับถึงประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถแห่
0: ไปเร็วนะค่ะ
1: เร็วที่กลับเลยนะครับกลับเลยแล้วก็ขึ้นรถแห่สุดยิ่งใหญ่นะเนี่ยนะฮะก็เนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าแฟนบอลที่ประเทศสเปนนะตามถนนหนทางเนี่ยประมาณ2ล้านคนนะ
0: โอ้โห
1: ออกมายืนรอต้อนรับนะครับนักกีฬานะฮะของพวกเขานะครับ2ล้านคนที่กรุงมาดริดนะฮะประเทศสเปนเนาะเมืองหลวงเนาะตอนนั้นที่ไม่มีนักเตะรีมาดริดติดทีมชุดนี้เลยนะครับถ้าไม่นับว่าจะมีแบ็คซ้ายย้ายไปอยู่กับรีมาดริดตอนนี้นะย้ายจากเชลซีไปนะคนหัวกูกูนะพี่คนหัวกูกูเขาชื่อว่าไอ้กูกูเลย่านะครับมันมีสีได้สังเกตมันจะมีนักบอลคนหนึ่งนะเขาจะหัวกูกูนะฮะวิ่งไปทั่วสนามเลยนะฮะแบ็คซ้ายคนนี้นะครับเมื่อวานเพิ่งอ่านประวัติเขาบอกว่ากูกูเลย่าเนี่ยลูกจะเป็นออทิสติกคลอดลูกมาได้เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกเราพูดช้าตอบสนองช้านะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีย้ายมาใช้ชีวิตในลอนดอนนะฮะก็ปรับตัวลำบากไหนจะเรื่องภาษาไหนจะเรื่องโรงเรียนที่จะให้ลูกไปเรียนก็ตอนแรกเนี่ยพอทราบว่าลูกเป็นออทิสติกก็ต้องย้ายโรงเรียนจากเด็กที่เรียนโรงเรียนกับเด็กทั่วไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนโรงเรียนแบบที่ดูแลเด็กออทิสติกโดยเฉพาะก็ชีวิตก็ฝ่าฟันก็ความนี่แหละนะโหเจอทั้งปัญหาสารพัดนะครับแต่สุดท้ายก็คุณเลย่าก็ดูแลทำหน้าที่ได้ดีทั้งในสนามทั้งนอกสนามนะครับทั้งเป็นคุณพ่อที่ดีแล้วก็เนี่ยเป็นแบ็คซ้ายที่คว้าทั้งแชมป์ยุโรปคว้าทั้งแชมป์โลกจนไม่รู้แกพูดเล่นพูดจริงแกบอกว่าตอนนี้แกจะเลิกเล่นทีมชาติแล้วเพราะว่าแกประสบความสำเร็จไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้วอ่ะแกบอกว่าแกได้มาทั้งแชมป์โลกทั้งแชมป์ยุโรปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก
0: ็
1: กำลังจะย้ายกลับไปที่สเปนนะครับไปอยู่กับรีมาดริดนะฮะก็เมื่อวานนี้แห่รอบกรุงมาดริดนะครับก็มีแฟนๆนะครับคนสเปนนะเกือบ2,000คนนะฮะแล้วก็มีสมเด็จพระราชานะครับกับสมเด็จพระราชินีของสเปนนะรอต้อนรับอยู่ที่พระราชวังนะฮะโอ้โหเห็นภาพแล้วฟุตบอลนี่มันเป็นชีวิตของผู้คนจริงๆนะในยุโรปนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าคนไทยถ้าเรามีโมเมนต์ได้ไปฟุตบอลโลกบ้างเราจะขนาดไหนไม่รู้นะถ้าเรายังไม่อยากนึกภาพว่าเราจะถ้าเราเป็นแชมป์คนไทยจะออกมาตามถนนหนทางกันหลักล้านคนอย่างนี้ไหมนะ
0: นั่นแหละสิ
1: ยังไม่เอาแค่ว่าขอให้ได้ไปก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเขายืนยันแล้วนะครับพี่ว่าฟุตบอลโลก2030นะครับอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทีมทั้งหมด64ทีม
0: โอ้โหตามที่เรารายงานกันตลอดเลยเนาะ
1: ใช่ฟีฟ่ายืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มที
0: ม
1: จาก48เป็น64เพราะฉะนั้น
0: 64
1: โควต้าเอเชียเนี่ยผมว่าต่ำๆต้องมี12ทีมแล้วนะทีเนี้ย8ทีมนะ
0: ทีมไทยมีสิทธิ์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: ได้ไหม12ได้ถึงไหม12ทีมในเอเชีย

0: เบีย
1: เออ
0: มีมียุคยุคของ
1: พิ
0: ซิโก้เนี่ยเราเคยเข้าไปถึงรอบคัดเลือกรอบ10ทีมสุดท้าย
1: เออเห็นไหม
0: เนี่ย
1: ได้ถ้างั้น
0: เนี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะได้แล้ว
1: เออได้แล้วแน่นอน
0: จะรู้ว่ายุคนี้จะเข้าถึงอีกหรือเปล่านะ
1: น่าจะได้นะ
0: ร
1: ู้จริง
0: 64ทีมฟุตบอลโลก
1: 64โอ้แต่คิดดูเราเคยทำมาแล้วเข้าถึงรอบ10แล้วแสดงว่า12ไม่เกินฝันน้องโด
0: มไม่เกินฝัน
1: นะคะไม่เกินฝันโอ้โหสุด64
0: แต่ว่าเราเนี่ยอันดับที่ประมาณ100นิดๆนะพี่นะ101 102 อะไรประมาณที่ผมจำตัวเลขนี่ไม่ได้อ้าวถ้าวัดว่า64ทีมคืออันดับที่1ถึง64เราก็ยังไม่ได้นะ
1: โอ้ยังไม่ได้เนาะยังไม่ถึง
0: แต่
1: เรายังไม่ถึง80อะไรเงี้ยนะ
0: แต่ต้องมาดูว่าถ้าเอาเฉพาะเอเชียไม่รู้เราอันดับถือว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียเนาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไอ้พรุ่งนี้ว่าบอกเดี๋ยวผมขอไปนับก่อน
1: เรา
0: อาจจะอยู่ใน1ใน12ของเอเชียก็ได้
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: ไม่แน่ละ
1: น
0: ั่
1: นแหละไม่แน่จริง
0: ๆเอาวะอาจจะได้เห็นในยุคนี้แต่ว่าเราทีมชาติไทยไปบอลโลกได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้4ปีนี้เราจะปั้นคนใหม่เด็กใหม่ได้ทันไหม
0: นะก็ต้องพยายามนะพี่นะหาดาวดวงใหม่ขึ้นมาให้ได้นะ
1: ใช่
0: แทนธีรธรธีรศิลป์อีก4ปีนี่คงไม่น่าไหวนะ
1: ก็ฝากมาดามแป้งแหละมาดามแป้งก็ไปนะไปชมฟุตบอลโลกอยู่นะเห็นแกก็รู้สึกเหนื่อยๆ
0: ถ่ายรูปอยู่นะ
1: โพสไปร่วมค่ะแกโพสอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะ
0: ใช่ที่ในสนามใส่ชุดขาวไปเลยฮะ
1: เพราะฉะนั้นก็4ปีก็ถือว่าก็น่าจะนานอยู่นะช้าอ่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงปิดเลยค่ะเมาข่า
0: วแล้วบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูแสดงความยินดีกับคุณชัดๆซะหน่อยผู้ว่ากทม.สมัยที่2หมาดๆล่าสุดเมื่อวานนี้กรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะได้ไปมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปีนะคะก็พิจารณาให้รางวัลคือเขาให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักความโปร่งใสผลักดันการปรับปรุงกระบวนการทำงานของกทม.ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดำเนินงานได้นะคะก็เลยได้รับรางวัลไปนะคะก็บอกว่าทางมูลนิธิต่อต้านทุจริตเนี่ยชื่นชมที่กรุงเทพนำไอตัวเนี้ยแอปทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ถือว่าเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสได้ดีมากนะคะก็เลยได้เป็นรางวัลประเภทองค์กรดีเด่นต่อต้านการทุจริตนะคะแล้วก็มอบให้กับตัวของท่านผู้ว่าด้วยค่ะ
0: นะคะ
1: มีอยู่5รายหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้นี่ฮะก็คือเป็นกำลังใจนะให้คนทำงานนะอย่างนี้นะก็มีกำลังใจในการแบบนะต่อต้านและทุจริตต่อไป
1: ค่ะ
0: สนุก
1: เนาะ
0: เห็นแกก็เข้ามานะกทม.ในช่วงแหม่นะเจอปัญหาพอดีเลยนะ
1: โอ้เยอะ
0: ไฟไหม้
1: ปัญหาเยอะ
0: เลยไฟไหม้ไฟไหม้
1: ไฟไหม้ตึกถล่มนะฮะ
0: ไฟไหม้โรงเรียน
1: พระราม2พ พระราม2ก็เยอะนะสมัยที่แล้วเนาะ

0: เยอะแยะมากมายนะคะ
1: เราพักฟังเพลงสดสักเพลงมาที่แล้ว
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
1: ครับ

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: Nufa Witchnit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Witchnit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดง
4: ครับผมนะฮะ
3: ค่ะ
4: พาไปที่พัทยาเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่า
3: หือ

0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าคืนไหนมาตั้งขายกันเนี่ยก็จะจับทั้งหมดคือถ้านักท่องเที่ยวเอาไปเองเอาไปตั้งเองอ่ะไม่เป็นไรเอาไปตั้งนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามีผู้ประกอบการเนี่ยมาตั้งแล้วก็ให้คนเช่าอย่างเงี้ยหาดพัทยาเขาไม่ยอมนะพี่ตรงเนี้ย
0: เจ้าหน้าที่
1: เขาไม่ยอมปรากฏว่าใช่ปรากฏว่าพวกพ่อค้าเนี่ยก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยนะฮะเอาเสื่อเนี่ยนะฮะมาซ่อนไว้ตามต้นไม้ก่อนกะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปก็จะเอาออกมาวางค่ะ

0: ายอาจจะตัวละ50 บาทไหมนั่งนั่งชายหาดไหมนั่งอะไรอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยนะครับ
1: เออ
0: เขาบอกไม่ได้นะพัทยาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะจะมาทำมาหากินแบบนี้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ก็ใครไปก็เตรียมไปเองนะใครอยากไปนั่งชายหาดเย็นๆค่ำๆดึกๆรับลมเนี่ยนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเองเก้าอี้สนามเลยต้องเตรียมไปเอง
1: ค่ะ
0: เนาะฝากเอาไว้เพราะว่าอาจจะมันจะน
1: ่
0: าจะเรื่องของการจัดระเบียบอะพี่จัดระเบียบผู้ค้าพ่อค้าด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: มี
1: เรื่องทุกวันเนาะที่พัทยาภูเก็ตเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะคะหลายๆเมืองเนาะค่ะตอนนี้หลายจังหวัดก็มีการจัดอันดับกันนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการนะคะเขาเรียงตามจำนวนเพจที่ระบุมาว่าจังหวัดไหนมีเอี่ยวที่สุดนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะนี่ก็บอกว่าประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นการแบบตอนนี้หลายคนไม่เชื่อมั่นในระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเลยอ่ะน้องดุ้งเวลารับสมัครเนี่ยบางคนบอกว่าจะไปเลยไปก็ไม่ได้หรอกพวกที่เขาจ่ายตังค์ก็ได้นะคะตอนนี้เขามีการจัดอันดับว่าจังหวัดที่มีการเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการสอบบรรจุมากที่สุดนะคะสุราษฎร์ธานีอันดับ1ปทุมธานีกับนนทบุรีเท่ากันอันดับ2นครราชสีมาอันดับ3กระบี่อันดับ4และสุพรรณบุรีอันดับ5นี่หลายคนก็เลยนั่นแหละบอกว่าต้องรีบตรวจสอบข้อที่จริงนะไม่งั้นเสียชื่อตามจังหวัดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขกับรายชื่อจังหวัดที่ปรากฏในโพสต์เนี่ย เขายังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐนะว่าเป็นมีจำนวนผู้กระทำความผิดที่สิ้นสุดตามกฎหมายแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายคดียังคงอยู่ในระหว่างการกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ไอ้คนที่โกงสอบอ่ะเขาบอกว่าถูกบรรจุไปแล้วนะตอนนี้ 3,967 คนจาก76จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะน้องลูกแล้วจะเอาออกจะคัดจะอะไรกันยังไงอ่ะเนี่ยครบเลย76จังหวัดมีทุกจังหวัดเลยค่ะน้อยที่สุดคืออำนาจเจริญกับพังงาจังหวัดละ1คนที่เหลือก็ไล่เรียงกันไปนะคะมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีนะ242ราย

0: ุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์และขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะในช่วง30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นในเช้านี้ค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับรู้สึกว่าน้องน้ำหวานมีข่าวดีจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับในเช้าวันนี้
1: ถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะขอบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกับทุกๆครั้งเลยที่เราตั้งใจจัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสำหรับรุ่น3เราจะ